0: ขาว OK Herbal
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นายชนาธิปโคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักและพื้นที่ส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นที่อำเภอนาดีสภาพบ้านเรือนเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติและอยู่ระหว่างเร่งฟื้นฟูสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอกบินบุรีลดลงแต่ยังคงมีน้ำท่วมสูงหลายพื้นที่ในส่วนถนนทางหลวงแผ่นดินสาย304บริเวณบ้านนางเลหลักกิโลเมตรที่161ที่มีน้ำท่วมสูงตำรวจประเมินสถานการณ์วันต่อวันเพราะยังมีน้ำท่วมสูงระยะทางยาว3กิโลเมตรสำหรับการช่วยเหลือและดูแลผู้ประสบอุทกภัยทางจังหวัดปราจีนบุรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวรวม108แห่งกระจายในพื้นที่7อำเภอมีประชาชนเข้าพักพิงรวม 14,809 คนโดยอำเภอกบินบุรีมีผู้เข้าพักพิงมากที่สุด 9,212 คน30แห่งในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์จัดตั้งครัวพระราชทานจำนวน2แห่งเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยได้แก่วัดนพคุณทองตำบลหนองโพรงอำเภอศรีมหาโพธิ์วัดแจ้งเมืองเก่าตำบลประจันตคามอำเภอประจันตคามและมีรายงานผู้เสียชีวิตสะสมจากเหตุอุทกภัยแล้วจำนวน7รายปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศเมื่อคืนที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
4: โอลิเวียเชียรูกองหน้ามาประสบการณ์ของลิวทีมดังลีกเอิงฝรั่งเศสได้เปิดเผยความลับเกี่ยวกับเหตุผลที่ไม่ได้ย้ายจากอาร์เซนอลไปค้าแข่งอยู่กับโบรุสเซียดอร์ทมุนด์เมื่อช่วงตลาดซื้อขายนักเตะรอบที่2เดือนมกราคมปี2018โดยอดีตกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสวัย40ปียอมรับว่าในช่วงเวลาดังกล่าวภรรยาของตนกำลังตั้งครรภ์พร้อมกับคลอดบุตรเมื่อวันที่25มกราคมปี2018จากนั้นภรรยาของตนได้ยื่นคำขาดด้วยประโยคที่ว่าถ้าคุณทำให้ฉันต้องย้ายไปอยู่ประเทศอื่นอย่างเช่นเยอรมนีและร่วมทีมดอร์ทมุนด์ฉันจะฆ่าคุณในทันทีผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีก2026รอบแบ่งกลุ่มลีก A กลุ่ม1เบลเยียมชนะทูเคีย3-0ฝรั่งเศสที่เหลือ10คนเสมออิตาลี1-1ลีก B กลุ่ม2ฮังการีชนะจอร์เจีย1-0ยูเครนแพ้ไอร์แลนด์เหนือ0-3และลีก B กลุ่ม4บอสเนียเสมอสวีเดน1-1ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ500คะแนนรายการชนะโอเพ่น2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายบูหยุนชาโอเกตนักเทนนิสขวัญใจเจ้าถิ่นมือ104ของโลกแพ้โนวัคโจโควิชคู่แข่งมือ11ของโลกและเป็นมือ6ของรายการจากเซอร์เบีย1-2เซต6-4 6-7 แพ้เบรก2-7และ2-6สรุปอันดับเหรียญรางวัลกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ล่าสุดทัพนักกีฬาจากจีนยังคงนำเป็นอันดับ1มี162เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น72เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้33เหรียญทองขณะที่ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยรั้งอันดับ7มี15เหรียญทอง11เหรียญเงินและ17เหรียญทองแดงสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
5: เมื่อน้ำเข้าบ้านให้ระวังไฟฟ้ารั่วให้รีบตัดกระแสไฟฟ้าที่เมนสวิตช์ทันทีและห้ามจับปลั๊กไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียกและไม่ควรยืนในน้ำหากไม่แน่ใจเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

0: เช้าวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569คาดว่าประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงแต่กรมอุตุนิยมวิทยายังคงเตือนว่าในบางพื้นที่ฝนจะตกหนักโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคกลางระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้อย่างไรช่วงนี้นะคะกทม.ฝนยังน้อยเร่งเคลียร์บ้านกันนะคะก่อนฝนจะมารอบใหม่คาดว่าน่าจะเป็นช่วง 5-8 ตุลาคมนี้ค่ะขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครเตรียมรับมือน้ำเหนือที่ระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะไหลผ่านกรุงเทพมหานครช่วง 4-5 ตุลาคมนี้และทางกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนชุมชน11แห่งใน6เขตนอกแนวเขื่อนกั้นน้ำประกอบด้วยเขตดุสิตเขตพระนครบางคอแหลมยานาวาบางกอกน้อยคลองสารให้เฝ้าระวังและยกของขึ้นที่สูงก็คือชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจเชิงสะพานกรุงธนค่ะชุมชนเทวราชกุญชรท่าวังวัดบางโคล่นอกชุมชนหลังโรงพยาบาลเจริญกรุงชุมชนวัดอินบรรจงชุมชนมาตานุสรชุมชนโรงสีวัดดุสิตนิมิตใหม่ชุมชนปลายซอยเจริญนคร 29/2และชุมชนช่างนาคสะพานยาวค่ะเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะคะมาพาคุณผู้ฟังผ่อนคลายจากข่าวฟ้าฝนชวนไปเที่ยวงานประเพณีไหลเรือไฟนครพนมประจำปี2569ชมความอลังการของเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอที่จะส่องประกายงดงามกลางแม่น้ำโขงพร้อมการแสดงแสงสีเสียงพลุสุดประการตาและมหกรรมหมอลำชื่อดังตลอด12วันเต็มค่ะ 16-27 ตุลาคมที่บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนมชมฟรีทุกค่ำคืนเลยนะคะไฮไลท์ก็วันออกพรรษา26ตุลาคมชมขบวนไหลเรือไฟสุดอลังการริมฝั่งโขงพร้อมกระทงสายและลุกสุดอลังการคนนครพนมฝากมาบอกว่ามาเที่ยวบ้านเฮาเดอร์นครพนมค่ะ
1: เช้านี้ที่กองทัพบกพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน
2: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันเสาร์ที่3ตุลาคมพุทธศักราช2569ครับผมสุธีสุขสากลผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยคุณมาศณัฐมนพักธนนัทนะครับที่นำข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังในเช้าวันนี้ตามที่ได้พาดหัวข่าวให้ได้ทราบกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝนลดลงแต่ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งเตือนจะมีฝนตกต่อเนื่องไปในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็อยู่ในช่วงของการเร่งเคลียร์กรุงเทพมหานครในช่วง 5-8 ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็เตรียมรับมือกับน้ำเหนือที่ผ่านทางแม่น้ำเจ้าพระยาท้ายเขื่อนเนี่ยนะครับแล้วก็ชุมชนในกรุงเทพมหานคร11แห่งรวมไปถึงงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมนะครับ12วันด้วยกันตั้งแต่วันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นก็มีฝนตกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะวันก่อนโน้นนะครับที่มีลูกเห็บตกลงมาด้วยนะครับก็สร้างความตื่นเต้นนะครับบางท่านบางคนก็บอกว่าโอ้โหไม่เคยเจอฝนที่มีลูกเห็บมาเนี่ยตั้งแต่สมัยยังเด็กๆนู่นแหละนะครับไม่ต่ำกว่า 20-30 ปีเลยก็มีก็ถือว่าเป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้แต่ก็ให้เฝ้าระวังนะครับในสถานการณ์ของฝนเนี่ยนะครับก็อาจจะมีอยู่ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคมนี้นะครับตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนนะครับว่าให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังแล้วก็ลมกระโชกแรงครับซึ่งก็ยังคงมีฝนตกโดยเฉพาะภ ภาคเหนือของประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมไปถึงภาคใต้เรียกว่า76จังหวัดและกรุงเทพมหานครนะครับในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคมนี้ก็เฝ้าระวังนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้ประกาศแจ้งเตือนโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ดูแลนั้นได้แจ้งเตือนนักท่องเที่ยวหรือปิดกั้นในจุดที่อาจจะเป็นอันตรายแล้วก็ให้เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งก็ได้แจ้งสายด่วนนิรภัยเอาไว้นะครับในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784ในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับก็ยังคงมีผลกระทบโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามถนนที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่เช่นพหลโยธินบางจุดนะครับถนนสุวินทวงศ์ถนนกรุงเทพกรีฑาถนนหลวงแพ่งถนนฉลองกรุงแล้วก็ถนนเจ้าคุณทหารนะครับก็ยังคงมีน้ำท่วมขังในบางจุดที่ผู้ใช้รถใช้ถนนเองนะครับก็ควรจะได้เช็คความเรียบร้อยนะฮะก่อนที่จะเดินทางผ่านไปยังถนนสายดังกล่าวนะครับเพราะว่าบางจุดนั้นก็ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่นะครับในพื้นที่ที่ยังต้องเฝ้าระวังในส่วนของกรุงเทพมหานครก็มีมีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงแล้วก็เขตสายไหมครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้กำชับนะครับให้ทุกจังหวัดได้ตรึงกำลังส่วนในเรื่องของการระบายน้ำแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในช่วงอันนี้เนี่ยนะครับก็ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแจ้งเตือนนะครับในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาในส่วนท้ายเขื่อนนะครับโดยเฉพาะในโซนจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีแล้วก็จังหวัดอ่างทองวันนี้วันที่3ตุลาคมเราชาวไทยหรือพุทธศาสนิกชนนะครับก็คงจะจำได้ว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระองค์ประสูติเมื่อปีพุทธศักราช2456วันที่3ตุลาคมนะครับและพระองค์ก็สิ้นพระชนม์ไปเมื่อวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2556พระชนสาร100ปีซึ่งปวงชนชาวไทยที่ได้ไปร่วมในพิธีคราวโน้นนะครับที่วัดบวรนิเวศวิหารก็คงจะจำได้นะครับสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรพระนามเดิมของพระองค์คือเจริญสุวัฒโนครับมาดูติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหารนะครับซึ่งก็ได้เฝ้าระวังช่วยดูแลพี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่องนะครับเรียกว่ามีเหตุการณ์ที่ไหนก็ขอให้ได้แจ้งเตือนนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับในเพจกองทัพบก Royal Thai Army นะครับก็ได้แจ้งหมายเลขโทรศัพท์เรียกว่าเป็นสายด่วนของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกนะครับเป็นการป้องกันการสูญเสียแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนนะครับมีหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับจดไว้ก็ดีถ้าเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์0652311260ครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ065-231-1260ภาคกลางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพภาคที่1นะครับเช่นพื้นที่ปราจีนบุรีพื้นที่ราชบุรีเป็นต้นเนี่ยนะครับก็โทรไปที่หมายเลขโทรศัพท์022-803-977อีกครั้งหนึ่งนะครับ022-803-977 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งภาคอีสานนะครับซึ่งอยู่ในความดูแลของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพภาคที่2หมายเลขโทรศัพท์044-245-946อีกครั้งหนึ่งนะครับ044-245-946ส่วนภาคเหนือศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพภาคที่3หมายเลขโทรศัพท์055-242-859อีกครั้งหนึ่งนะครับ055-242-859ส่วนภาคใต้ซึ่งดูแลโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4หมายเลขโทรศัพท์075-383-405อีกครั้งหนึ่งนะครับ075-383-405อันนี้ก็เป็นหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบกนะครับที่ได้ประกาศเอาไว้ตั้งแต่วันที่26กันยายนที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็ยังคงเป็นสายด่วนที่ให้ประชาชนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือต่างๆได้นะครับตามหมายเลขที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะครับในช่วงเวลาของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับนอกเหนือจากเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยหรือน้ำท่วมแล้วนะครับในเรื่องของการเยียวยาดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับก็ยังคงมีการมอบเงินเยียวยานะครับอย่างเช่นที่ค่ายพ่อขุนผาเมืองนะพันโทบุญจริตแจ้งแสงทองผู้บังคับการกองพันทหารม้าที่13กรมทหารม้าที่3ก็ได้ส่งมอบเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากรณีพิการทุพพลภาพจำนวน1นายก็คือจ่า10เอกอดิศักดิ์ศรีวิชัยเป็นจำนวนเงิน10ล้านบาทนี่นะครับคือวีรชนคนกล้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่นะครับจนกระทั่งพิการแล้วก็ทุพพลภาพอันนี้ก็ต้องเชิดชูนะครับให้ขวัญให้กำลังใจอันนี้ก็เป็นมติคณะรัฐมนตรีที่ได้มอบเงินเยียวยาให้นะครับแล้วก็ยังมีอีกท่านหนึ่งนะครับพันโทสุริยาวุฒิสุขเหลืองผู้บังคับการกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่6ก็เป็นผู้แทนไปมอบเงินเยียวยาให้กับผู้ที่รับผลกระทบจากสถานการณ์เช่นเดียวกันนี้ตามมติของคณะรัฐมนตรีนะครับในกรณีพิการทุพพลภาพมอบให้แก่พลทหารปริวัติมีมานะจำนวน10ล้านบาทเช่นเดียวกันครับเนี่ยนะฮะก็มอบให้ทั้งสิ่งของอุปโภคบริโภคพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่แล้วก็ให้กำลังใจขอเชิญชูผู้กล้าแล้วก็ให้กำลังใจครอบครัวทุกๆแล้วก็น้องๆรอดอจิตอาสานะครับกว่า 5,000 นายเนี่ยผนึกกำลังจิตอาสาทุกภาคส่วนช่วยผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศนะครับเนี่ยกรุงเทพมหานครและภูมิภาคต่างๆตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้มีการระดมกำลังพลยุทธโธปกรณ์ลงพื้นที่บูรณาการร่วมกับส่วนราชการภาคพลเรือนและก็จิตอาสาพระราชทานเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนนะครับในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องนะครับก็ได้กำลังของน้องๆรอดอจิตอาสากว่า 5,000 นายเลยนะครับก็ต้องขอบอกขอบใจนะฮะน้องๆทุกคนเนี่ยก็ทำด้วยความเข้มแข็งตั้งอกตั้งใจเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้ก็ให้กำลังใจคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะครับที่กำลังประสบภัยอยู่ในขณะนี้ก็ทราบว่าที่คลองจันทน์นี่ก็น้ำลดลงจนแห้งแล้วหลายจุดนะครับแล้วก็ที่ร่มเกล้าเมื่อวานนี้ก็ลดไปประมาณ30เซนติเมตรนะครับก็หวังว่าคงจะกลับมาสู่ช่วงเวลาในการฟื้นฟูเยียวยานะครับมีท่านไหนที่ได้ลงทะเบียนไว้ผ่านแอปทางรัฐบ้างแล้วนะครับก็คงจะได้แจ้งรายละเอียดที่สำคัญคือมีภาพถ่ายนะครับ หรือมีหลักฐานอะไรต่างๆในการแนบตามที่แอปพลิเคชันนี้ได้แจ้งเอาไว้หรือทำไม่ได้ทำไม่สำเร็จไม่มีแอปมีโทรศัพท์แต่ว่าไม่สามารถใช้งานได้อย่างไรนี่ก็ติดต่อสำนักงานเขตนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะได้ลงบันทึกข้อมูลอะไรต่างๆไว้ให้อันนี้ก็เป็นการแจ้งเตือนมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับวันที่2ตุลาคมครับภายใต้สถานการณ์แบบนี้นะครับก็เชื่อว่าทุกคนที่ประสบทุกประสบภัยก็คงจะได้เห็นน้ำใจของคนไทยนะครับที่หลั่งไหลมอบให้นะครับภายใต้พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์นะครับทรงห่วงใยประชาชนคนไทยเสมอนะครับมีสิ่งของพระราชทานเพื่อช่วยเหลืออย่างเช่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานความช่วยเหลือแก่เกษตรกรอำเภอปากช่องที่ประสบอุทกภัยและก็ได้รับผลกระทบด้านปศุสัตว์นะครับเมื่อวานนี้พลเอกศิวะพระมรทัตกรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยก็ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีรับมอบอาหารสัตว์พระราชทานจากมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนกองบังคับการกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่2กรมการสัตว์ทหารบกอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาสำหรับอาหารสัตว์พระราชทานก็เป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพบกโดยกรมการสัตว์ทหารบกแล้วก็กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับซึ่งผ่านการประสานจากมูลที่เพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายหญ้าอาหารสัตว์จำนวน 1,000 ฟ่อนน้ำหนักรวม 20,000 กิโลกรัมนะครับแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีราชราชกัญญาเพื่อพระราชทานสำหรับนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาที่ประสบอุทกภัยแล้วก็ได้รับผลกระทบด้านปศุสัตว์กว่า 1,150 ตัวโอกาสนี้พระราชทานพระอนุญาตให้นำสุนัขทรงเลี้ยงนะครับคุณMI6 นะแล้วก็คุณนาตาชารวมทั้งหน่วยสุนัขค้นหาและกู้ภัยเคนายยูซ่าไทยแลนด์มาร่วมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยนะครับนี่นับเป็นพระกรุณาธิคุณนะครับที่ได้รับพระราชทานในครั้งนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูนะฮะข้อมูลข่าวสารต่างๆได้ผ่านเพจของ

ช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะฮะแล้วก็อาจจะไม่ได้มีการพูดถึงหรือไม่ได้มีการนำเสนอก็อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยนะครับได้เข้าไปดูนะฮะถ้าต้องการจะดูจะชมเนี่ยนะครับหรือคุณผู้ฟังเองติดตามรับฟังข่าวสารผ่านวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกจะเป็นประจำก็คงจะทราบนะครับการรายงานข่าวว่ามีทหารที่พร้อมเคียงข้างประชาชนในทุกวิกฤตนะวันก่อนก็คงจะได้เห็นนะครับที่ยานพาหนะของกองทัพบกซึ่งปกติก็ใช้ในภารกิจด้านความมั่นคงนะครับแต่ในช่วงสถานการณ์อุทกภัยเช่นนี้นะฮะรถยานเกราะก็ถูกนำมาใช้ในการลำเลียงนะฮะรับส่งพี่น้องประชาชนไปทำงานนะฮะบางท่านบอกโอ้โหเกิดมาไม่เคยเลยเนี่ยนะฮะไปวันเด็กก็ได้แค่ไปยืนถ่ายรูปนะแต่ครั้งนี้นะครับได้เข้าไปนั่งเข้าไปใช้บริการเนี่ยนะครับรถของทหารเลยนะครับก็เป็นอีกโมเมนต์หนึ่งนะครับที่เชื่อว่าหลายท่านเองก็คงจะจำบรรยากาศนี้ได้พี่ๆน้องๆทหารเองก็ภาคภูมิใจนะครับได้มีส่วนช่วยดูแลพี่น้องประชาชนครับวันนี้เนี่ยนะครับเป็นวันชาติของเกาหลีใต้ด้วยนะฮะ3ตุลาคมแล้วก็เป็นวันรวมชาติของเยอรมันด้วยนะฮะก็ถือเป็นวันอีกวันหนึ่งที่หลายคนก็คงจะได้พักผ่อนนะฮะเป็นวันหยุดวันเสาร์แล้วก็ลูกๆนะฮะเด็กๆอยู่ในช่วงปิดเทอมด้วยนะฮะมีกิจกรรมอะไรต่างๆที่ทำร่วมกันในช่วงนี้ก็กดระวังในเรื่องของความปลอดภัยโดยเฉพาะในจุดที่มีน้ำท่วมขังนะครับเรียกว่าอย่าให้ละสายตาเลยโดยเฉพาะเด็กเล็กนะบางทีด้วยความสนุกสนานเนี่ยนะครับเล่นไปเล่นมาอาจจะไปเจอจุดที่มีน้ำลึกเนี่ยก็ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดเลยนะครับช่วงที่ไปโรงเรียนก็ยังมีทางคุณครูทางโรงเรียนช่วยดูแลอยู่แต่พูดช่วงปิดเทอมเนี่ยนะแล้วก็มีน้ำสูงเด็กๆก็สนุกสนานไม่ได้คิดอะไรพ่อแม่ผู้ปกครองก็ใส่ใจดูแลเพื่อความปลอดภัยของลูกหลานนะครับนี่คือทั้งหมดของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในเช้าวันนี้ขอให้สถานการณ์อุทกภัยลดลงนะครับแม้ว่าจะมีการประกาศแจ้งเตือนในช่วง 4-7 ตุลาคมนี้ก็เชื่อว่าหลายๆท่านเองพอทราบแล้วก็คงจะมีแนวทางในการอพยพสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงหรือเฝ้าระวังป้องกันไว้ดีกว่านะครับด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากลลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: สดีค่ะจินนี่เจน่าค่ะ
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดี
2: เพลงดีทุกแนว
3: อย่าไปเสียดายกับเรื่องที่ผ่านมาแต่จงมีความสุขกับเวลาที่เหลืออยู
4: ่ EFM Playlist Non-Stop

0: 在这下一半。
1: 喂，快点。嗯，没带我们家。

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไตล์อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ
2: ้อ EFM NewsEFM News EFM News

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะมีสรุปข่าวรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนานของ

0: ือน
1: ที่ B Quick สอบถามโทร1153
2: เร่งรีบตอนนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิ
3: และอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพประจิตรา5หมา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสุก
2: ยาหอมเทพประจิตรา5หมา
3: อมแล้วชื่นใจ
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: สถานการณ์น้ำหลายพื้นที่ยังน่าเป็นห่วงผู้ว่าชัดชาติยืนยันไม่ได้ยกเลิกแก้มลิงขณะที่คนกทมได้สัมผัสลูกเห็บตกเป็นครั้งแรกหลายพื้นที่และสถานการณ์ฝนยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องติดตามพร้อมหลายประเด็นที่น่าสนใจรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
8: ลูกเห็บตกในกรุงเทพย่านรัชดาลาดพร้าวและโชคชัย4หลังจากฝนตกหนักในหลายพื้นที่จับตาฝนอีกระลอก 4-7 ตุลาคมในพื้นที่หลายภาคขณะที่กรุงเทพมหานครระมัดระวังฝนตกวันที่5ตุลาคมพร้อมเฝ้าระวังฝนตกหนักในลักษณะตกแช่ 11-14 ตุลาคมนี้ในพื้นที่ภาคกลางตั้งแต่นครสวรรค์ลงมาถึงกรุงเทพมหานครเร่งพร่องน้ำรับฝนระลอกใหม่ผู้ว่าชัดชาติแจงประเด็นดราม่ายืนยันไม่ได้ยกเลิกแก้มลิงระบุต้องการให้มีแก้มลิงหลายแห่งแต่ต้องให้อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมและผังเมืองรวมย้ำน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำมาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่องขณะที่หลายจังหวัดยังท่วมหนักอย่างเช่นราชบุรีกาญจนบุรีพระนครศรีอยุธยากรมการปกครองโพสต์ไว้อาลัยสดุดีวีรบุรุษผู้เสียสละผู้ใหญ่ทองพิมพ์ม่วงพรมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ตำบลคูลำพันอำเภอศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีถูกไฟดูดเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนประกันภัยพิบัติแห่งชาติเริ่มคุ้มครองน้ำท่วมวาตภัยแผ่นดินไหว1ตุลาคมครอบคลุมครัวเรือน30ล้านหลังคาเรือนเจเสกเผยใช้ดาวเทียมกิสต้าสำรวจพื้นที่น้ำท่วมส่วนไหนเกิดก่อน1ตุลาคมได้รับการเยียวยาจากทางภาครัฐ 9,000 บาทและตั้งแต่1ตุลาคมใช้ประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนสภาเดือดรังสิมันต์โรมถูกให้ออกจากห้องประชุมหลังไม่ยอมถอนคำพูดพาดพิงถึงส.ส.หญิงจังหวัดชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยที่สามีชาวต่างชาติอาจจะเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์อาชญากรรมระหว่างประเทศทำความรู้จักไทยหยางชางสามีไอเดียสุชาดาส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยสัญชาติออสเตรเลียขณะที่เจ้าตัวยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปช. 1,900 ล้านบาทเป็นของสามี 1,800 ล้านบาทส.ส.ไอเดียฟ้องรังสิมันต์โรมข้อหาหมิ่นประมาทปกป้องสิทธิ์ของตนเองและสามีมั่นใจเป็นผู้บริสุทธิ์พร้อมพิสูจน์ความจริงตามกระบวนการทางกฎหมายระบุสามีมีอาชีพสตาร์ทอัพลงทุนตามบริษัทต่างๆขณะที่รังสิมันต์โรมในฐานะกรรมการกฎหมายจ่อเรียกไอเดียกับสามีแจ้ง7ตุลาคมพร้อมสอบสินบน40ล้านคุยขยายผลปมฟอกเงินคริปโต DSI ขยายผลปมนอมินีภูเก็ตส.ส.สมชาติออกหลักฐานแจ้งเส้นเงินยืนยันบริษัทรับเป็นแค่ที่ปรึกษากฎหมายสิทธิโชติยืนยันกกต.ไร้ขัดแย้งแม้มีเสียงข้างน้อยคาดเสนอคดีหัวสว.อีก3สำนวนเข้าชุดใหญ่ไม่เกินเดือนหน้าบอร์ดการบินไทยปลดชายเอี่ยมสิริพ้นจากตำแหน่ง CEO มีผลทันทีตั้งสำริดสำเนียรักษาการแทนและตั้งกรรมการสอบ2ปมปัญหาเที่ยวบินสัมภาระตกค้างและกรณีการจัดซื้อวายกว่า 800,000 ขวดยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
9: ทำดีทำได้อยู่ที่ใจของเราด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
7: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา9นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

อรุณสวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนพี่ยุ้ยมารินีน้อยสะอาดดำเนินรายการนะคะพี่เทพจิรเทพวงเงินเป็นผู้ควบคุมเสียงให้ค่ะเช้านี้ก็เปิดเพลงเพราะๆของพี่เบิร์ดนะคะฝนตกไหมก็บอกกันได้นะคะว่าหลากหลายพื้นที่ก็เรียกว่ามีฝนตกแล้วก็น้ำทะเลหนุนด้วยแล้วก็ใครที่อยู่พื้นที่ตามชายฝั่งนะคะหรือไม่ก็บ้านเรือนที่ติดกับนะคะแม่น้ำลำคลองก็ระมัดระวังในด้านของน้ำด้วยเพราะว่าฝนก็ยังตกต่อเนื่องอยู่จนถึงสัปดาห์หน้าก็คือวันที่7ตุลาคมนะคะก็ระมัดระวังกันด้วยกันแล้วกันนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์เนี่ยฝนตกหนักนะคะหลากหลายพื้นที่ของประเทศไทยก็เป็นเหตุให้ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็มีดินสไลด์ด้วยทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเจ็บปวดนะคะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บด้วยเสียชีวิตก็มีรวมถึงเกิดความเสียหายกับนี่เรียกว่าบ้านเรือนของประชาชนรวมถึงทรัพย์สินจำนวนมากด้วยนะคะซึ่งในการนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ทางองคมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะร่วมกับทางหน่วยราชการในพระองค์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์นายพระบรมราชูปถัมภ์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะให้ความช่วยเหลือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นนะคะก็มีการนำสิ่งของพระราชทานไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยครั้งนี้ด้วยนะคะก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ในช่วงของทางเชียงรายไปทางเหนือนะคะเชียงใหม่ค่ะน่านพะเยาแพร่ตราดพิษณุโลกหนองคายแล้วก็จังหวัดเลยนะคะรวมถึงพื้นที่ของทางกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลด้วยค่ะแต่ว่านะคะเมื่อวานนี้วันศุกร์ก็ค่ะบอกว่าทางราชบุรีนะคะของบ้านพิเทพนี้ก็น้ำก็เรียกว่าอาจจะไหลลงมาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็เตรียมรับน้ำกันด้วยนะคะซึ่งครั้งนี้นะคะบอกว่าตรงนี้นะคะก็มีการจัดตั้งในด้านของโรงครัวพระราชทานรถครัวสนามไปปรุงอาหารให้สำหรับประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ต่างๆด้วยนะคะแล้วก็หลากหลายพื้นที่ที่ประสบในด้านของตรงนี้ด้วยแล้วก็หลังจากที่มีพื้นบางพื้นที่น้ำลดลงแล้วนะคะมีการฟื้นฟูทำความสะอาดที่ได้รับผลกระทบจากตรงนี้ค่ะเนื่องจากว่ามันอาจจะมีในด้านของดินโคลนตรงนี้ที่มันมากับน้ำเนี่ยจำนวนมากทับถมกันนะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานในด้านของเรียกว่าเป็นเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงพร้อมกับอุปกรณ์ให้ทางกองบัญชาการกองทัพไทยและก็หน่วยบัญชาการของทหารพัฒนาสำหรับนำไปช่วยเหลือประชาชนนะคะเรียกว่าตรงนี้ก็หลากหลายหน่วยงานก็ช่วยเหลือกันเหมือนกันด้วยค่ะหรือไม่ก็นะคะทางมูลนิธิของทางโรงครัวพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากของสภากาชาดไทยก็จัดตั้งนะคะประกอบอาหารสุกปรุงสุกตรงนี้นำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่คลองจันทน์แล้วก็พื้นที่อื่นๆด้วยแล้วก็วันนี้อีกหนึ่งวันนะคะวันเสาร์ที่3ตุลาคมก็หรือว่าเป็นเมนูแบบเรียกว่าหมุนเวียนนะคะเพราะว่าวัตถุดิบนี่หายากด้วยแล้วก็หลากหลายพื้นที่ทางจังหวัดนครปฐมหรือไม่ก็เป็นฟาร์มใหญ่ๆก็ถูกพื้นที่น้ำท่วมเหมือนกันก็ราคาข้าวของผักก็แพงเหมือนกันนะคะก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะว่าอย่าขึ้นราคาเยอะตรงนี้ด้วยนะคะแต่ว่าทางกองทัพบกก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะใครเจ็บป่วยนะคะก็ส่งในด้านของชุดแพทย์เคลื่อนที่ค่ะร่วมกับจิตอาสาให้บริการประชาชนที่เคหะร่มเกล้าก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เมื่อวันที่30กันยายนนะคะโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแล้วก็แผนกแพทย์ของทางกองทัพภาคที่1ร่วมกับทางกองพลทหารมาที่2รักษาพระองค์ก็จัดเรียกว่าเป็นชุดทีมแพทย์เคลื่อนที่พร้อมกับกำลังพลจิตอาสาด้านของการแพทย์เนี่ยลงไปที่ชุมชนเคหะร่มเกล้านะคะลาดกระบังกรุงเทพมหานครก็ให้ความช่วยเหลือกันตรงนี้ด้วยมีการบริการในด้านของการตรวจร่างกายประเมินอาการแล้วก็ให้คำแนะนำในด้านของสุขภาพให้บริการในด้านของการแพทย์เบื้องต้นพร้อมกับดูแลประชาชนผู้สูงอายุถือว่าสำคัญนะคะผู้ที่เจ็บป่วยด้วยแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบในด้านของสภาพจิตใจจากปัญหาของน้ำท่วมตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่านะคะบ้านคือความสุขของทุกครอบครัวในยามที่ภัยมาเราจะต้องรีบเข้าไปหาตรงนี้ท่ามกลางสายฝนที่กระหน่ำลงมาอย่างหนักนะคะทำให้ระดับน้ำเนี่ยในคลองก็เพิ่มสูงมากขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยแล้วก็มวลน้ำที่มันไหลลงมาท่วมฉับพลันเนี่ยบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ของทางจังหวัดกำแพงเพชรนะคะก็เรียกว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวเหมือนกันค่ะแต่ว่าประชาชนก็ไม่ต้องเผชิญกับความยากลำบากตรงนี้นะคะเพียงลำพังค่ะเพราะว่าหน่วยทหารพัฒนานะคะบอกว่า
ทางกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่14ก็ส่งกำลังพลไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเหมือนกันก็เรียกว่าอุ่นใจที่มีทหารอยู่เคียงข้างประชาชนตรงนี้ด้วยนะคะแต่ว่าในพื้นที่กรุงเทพก็เตรียมเรียกว่าขนข้าวขนของนะคะขึ้นที่สูงก็มีการแจ้งเตือนเหมือนกันค่ะทีนี้มาทางในด้านของคุณหมอตำรวจนะคะก็เรียกว่าเป็นเคสด่วนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เมื่อ2วันที่แล้วนะคะวันที่1ตุลาคมค่ะก็เรียกว่าลุยกันถึงบ้านเลยนะคะไปช่วยคุณยายวัย81ที่ป่วยด้วยโรคหัวใจแล้วก็พบว่าออกซิเจนเนี่ยต่ำในเลือดด้วยแล้วก็เร่งนำส่งโรงพยาบาลความได้รับความปลอดภัยเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเดินทางกันอย่างไรแล้วนะคะหาที่จอดรถไม่ได้หรือไม่ก็ถ้าอยากจะออกจริงๆว่าแล้วก็ระมัดระวังในด้านของน้ำท่วมอะไรตรงนี้นะคะสามารถที่จะไปจอดรถกันได้ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะนะคะก็ให้จอดฟรีจนถึงวันที่15ตุลาคมค่ะจนถึงเวลา24นาฬิกาก็เป็นการช่วยบรรเทาในด้านของความเดือดร้อนแล้วก็อำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในด้านของสถานการณ์น้ำแบบนี้นะคะก็จนถึงวันที่15ตุลาคมแต่ว่าทางศูนย์ราชการนี่ก็บอกว่าถ้าใครจะเข้าไปก็ลองดูนะคะว่าเส้นทางที่เราผ่านไปนี่ฝนตกแล้วก็น้ำท่วมหรือเปล่าก็จะต้องดูอีกสักนิดนึงนะคะทีนี้มาในส่วนของทางรัฐบาลนะคะซึ่งเมื่อวันที่1ตุลาคมที่เพิ่งผ่านมานะคะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการประชุมสำหรับในด้านของผู้อำนวยการนะคะในอำเภอหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอผู้บริหารทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้ช่วยสารวัตรกำนันหรือไม่ก็ทีมแพทย์ด้วยเป็นการมอบนโยบายนะคะจัดทำในด้านของกรมประทับประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนนะคะก็ที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะซึ่งบอกว่าคือทางรัฐบาลเนี่ยมีการออกในด้านของโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนซึ่งถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของเขาเรียกว่าเป็นการยกระดับในด้านของการดูแลประชาชนแล้วก็มีการคุ้มครองประชาชนจากภัยพิบัติด้วยซึ่งก็ตระหนักว่าคือภัยพิบัติเนี่ยมันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้แล้วก็ส่งผลกระทบโดยตรงไม่ว่าจะเป็นในด้านของชีวิตของเราด้วยทรัพย์สินที่อยู่อาศัยแล้วก็ความเป็นอยู่ของประชาชนคือสิ่งสำคัญเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่การช่วยเหลือนะคะหลังจากที่มีการเกิดเหตุแต่ว่าเป็นการสร้างหลักประกันที่สามารถที่จะรองรับความเสียหายไว้ล่วงหน้าได้สำหรับกรมประทานดังกล่าวนะคะก็คือให้ความคุ้มครองเรียกว่าเป็นภัยธรรมชาติ3ประเภทด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวัตภัยแล้วก็มีในด้านของแผ่นดินไหวด้วยครอบคลุมความเสียหายต่อนะคะในที่ของที่อยู่อาศัยการสูญเสียชีวิตแล้วก็กรณีทุพพลภาพสิ้นนะคะก็บอกว่าเขาเรียกว่าสิ้นถาวรตรงนี้คือว่าทุกพลภาพที่เราไม่สามารถที่จะใช้ได้โดยอุทกภัยเนี่ยคือได้รับความเสียหายเบื้องต้นนะคะ 10,000 บาทที่จะได้รับตรงนี้ส่วนที่เกินนะคะเบื้องต้นเนี่ยไม่เกิน 90,000 บาทส่วนในด้านของวาตภัยความเสียหายเบื้องต้นก็คือ 5,000 บาทส่วนที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน 95,000 บาทขณะที่ในด้านของแผ่นดินไหวความเสียหายเบื้องต้นก็คือ 5,000 บาทที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน 95,000 บาทนะคะส่วนที่เกินก็บอกว่าส่วนกรณีที่เกิดน้ำล้อมรอบที่อยู่อาศัยเนี่ยไม่สามารถที่จะออกมาดำรงชีวิตได้ตามปกติคือว่ามันอาจจะเกิน7วันจะได้รับในด้านของค่าชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งต่อครัวเรือนด้วยโดยเริ่มความคุ้มครองก็ตั้งแต่เมื่อวันที่1ตุลาคมแล้วก็ครอบคลุมไปเขาบอกว่าทั่วประเทศก็ประมาณ30ล้านครัวเรือนได้นะคะก็กรมธรรม์ตรงนี้นะคะก็เริ่มกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569จนถึงวันที่1ตุลาคมปี2570นะคะคือไม่ได้ทำแค่ปีเดียวแต่ว่าจะทำปีต่อปีแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยสร้างความมั่นใจนะคะสำหรับประชาชนว่าจะได้รับการคุ้มครองจากภัยพิบัติแล้วก็เข้าถึงในด้านของการชดเชยชดใช้ตรงนี้ได้อย่างรวดเร็วด้วยเพราะว่าท่านนายกบอกว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพราะว่าทุกหน่วยงานก็
เร่งให้ความช่วยเหลือกันอยู่นะคะบางพื้นที่ที่มีน้ำลดแล้วก็ฟื้นฟูนะคะทั่วประเทศพร้อมกับมีการตั้งรับมือในช่วงของฝนลงแบบนี้ด้วยก็อาจจะถึงสักวันที่5วันที่7อะไรแบบนี้นะคะก็ลองดูด้วยสำหรับในด้านของการฟื้นฟูก็แบ่งในด้านของเป็นโซนนะคะแล้วก็มีการกำหนดหน่วยงานที่มีการรับผิดชอบอย่างชัดเจนเร่งทำความสะอาดฟื้นฟูเส้นทางระบบในด้านของไฟฟ้าด้วยการประปาดูแลในด้านของสุขภาพของประชาชนรวมถึงเป็นการป้องกันโรคตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็น้องๆที่เป็นช่างซ่อมตรงนี้ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์สิ่งที่จำเป็นให้สำหรับประชาชนสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติด้วยซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำนะคะว่าทุกพื้นที่ใช้ข้อมูลเดียวกันเป็นการสื่อสารสำหรับประชาชนโดยเฉพาะในด้านของระดับน้ำหรือไม่ก็มีการระบายน้ำพร้อมกับมีการรองรับฝนระลอกใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงของสัปดาห์นี้ต่อสัปดาห์หน้าด้วยนะคะเพราะว่าแม่น้ำเจ้าพระยานะคะก็จะมีการระบายน้ำ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็อาจจะควบคุมนะคะไม่เกินทำอย่างไรจะไม่ให้เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะแต่ว่าแนวโน้มของทางแม่น้ำเจ้าพระยาอาจจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ส่วนทางแม่น้ำท่าจีนพื้นที่ของสุพรรณบุรีก็อาจจะทรงตัวนะคะในช่วงของสัปดาห์นี้แต่ว่าสัปดาห์หน้าก็จะต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าผลกระทบก็จะมาจากทางราชบุรีนะคะที่พิเทพอยู่นะคะอาจจะได้รับผลกระทบเหมือนกันนะคะทางกาญจนบุรีแล้วก็ทางสมุทรสงครามก็อาจจะได้รับผลกระทบตรงนี้เหมือนกันก็ลองดูนะคะว่าทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนี้จะมีการแจ้งเตือนกันอย่างไรนะคะก็จะต้องดูด้วยส่วนทางกระทรวงการคลังก็มีการตั้งเรียกว่าเป็นศูนย์ประสานงานช่วยเหลือในด้านของน้ำท่วมประชาชนผู้ที่ประกอบการนะคะสามารถที่จะโทรสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในช่วงของเวลา 9:00 น.ถึงเวลา 16:00 น.กดกันไปได้ที่หมายเลข1689กด1หรือ4นะคะตรงนี้ค่ะ1689กด1หรือ4นะคะก็ลองดูนะคะว่าเราสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็ให้ความช่วยเหลือได้ไหมนะคะสอบถามในด้านของมาตรการความช่วยเหลือแจ้งในด้านของปัญหาขอรับความช่วยเหลือตรงนี้แล้วก็ขอให้ประชาชนน่ะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยส่วนในด้านของช่วยในด้านของเรื่องหนี้สินสภาพคล่องทางบ้านธุรกิจการประกันภัยนะคะซึ่งก็ศูนย์ประสานงานกับทางสถาบันการเงินเนี่ยก็จะมีด้วยกันนะคะพร้อมที่จะให้ความดูแลแล้วก็คุ้มครองตรงนี้ด้วยมีการพักชำระหนี้นะคะหรือไม่ก็สินเชื่อเสริมสภาพคล่องแล้วก็มีการฟื้นฟูกิจการด้วยสินเชื่อเพื่อเป็นการซ่อมแซมบ้านพักที่อยู่อาศัยหรือไม่ก็ทรัพย์สินตรงนี้ข้อมูลสิทธิแล้วก็ความคุ้มครองตามกรมประทานประกันภัยศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือในด้านของน้ำท่วมของทางกระทรวงการคลังนะคะก็เปิดมาตั้งแต่เมื่อวันที่29กันยายนแล้วนะคะก็ลองดูนะคะว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในช่วงของเวลา 9:00 น.ถึงเวลา 16:00 น.นะคะก็ลองดูว่าเราอยู่พื้นที่ตรงไหนสามารถที่จะสอบถามกันได้นะคะแล้วก็กดกันได้ที่หมายเลข1689กด1หรือ4นะคะก็ลองดูก็แล้วกันค่ะส่วนในด้านของทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็บอกว่านะคะมีการเปิดให้ลงทะเบียนเยียวยาผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมผ่านทางแอปของรัฐก็เมื่อวานนะคะวันที่2ตุลาคมก็ตั้งแต่ช่วงของเวลา 8:00 น.เป็นต้นมาก็ครอบคลุมนะคะทั้งหมดก็65จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครตรงนี้ด้วยนะคะว่าตามเกณฑ์ตรงนี้ในด้านของการช่วยเหลือตามมติของทางคณะรัฐมนตรีจะมีการครอบคลุมก็คือ4กรณีด้วยกันบ้านถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันแล้วก็ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายตรงนี้นะคะแล้วก็อย่างที่2ค่ะบ้านถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปได้เหมือนกันนะคะแล้วก็บ้านถูกน้ำล้อมรอบจนไม่สามารถที่จะออกมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันก็คือเกิน7วันก็คือว่าเราทำงานอยู่แล้วไม่สามารถที่จะออกมาได้นะคะได้รับตรงนี้เหมือนกันค่ะสามารถที่จะลงทะเบียนได้หรือไม่ก็ผู้ที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงแม้ว่าน้ำมันท่วมไม่ถึงก็จริงที่เราพักอาศัยอยู่แต่ว่ามันมีผลกระทบกับการดำเนินชีวิตประจำวันของเรานะคะติดต่อกันเกิน7วันก็ลองดูนะคะว่าใครที่มันมีผลกระทบเกิน7วันตรงนี้สามารถที่จะลงทะเบียนนะคะ
เยียวยารับเงินน้ำท่วมจากทางแอปของทางรัฐได้นะคะก็ช่วยเหลือตรงนี้ก็1ครั้งนะคะต่อ1ครัวเรือนค่ะบ้านที่มีทะเบียนบ้านแล้วก็บ้านเช่าผู้เช่าเป็นผู้รับเงินบ้านที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านก็สามารถที่จะได้รับความช่วยเหลือตรงนี้ได้นะคะก็ลองยื่นดูแล้วก็ช่องทางก็เป็นแอปของทางรัฐนะคะก็ยื่นกันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะแล้วก็เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลของทะเบียนราษฎรเพื่อเป็นการตรวจสอบข้อมูลสามารถที่จะติดตามสถานะได้แล้วก็ดำเนินการในด้านของคำแบบว่าแบบเรียลไทม์ได้จะทำการตรงนี้หรือไม่ก็เป็นการยืนยันตัวตนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่คุณอยู่หรือไม่ก็ไปที่สำนักงานเขต

0260-065-231-1260นะคะถ้าเป็นภาคกลางนะคะที่ทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของทางกองทัพภาคที่1ก็หมายเลข022-803-977นะคะ02-280-3977ค่ะถ้าเป็นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพภาคที่2นะคะที่หมายเลข044-245-945นะคะ044-245-945ของทางกองทัพภาคที่2ค่ะถ้าทางภาคเหนือก็เป็นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของทางกองทัพภาคที่3 055-242-859นะคะ055-242-859ลองจดเบอร์กันไว้ค่ะส่วนถ้าเป็นทางภาคใต้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของทางกองทัพภาคที่4ก็ที่หมายเลข075-383-405 075-383-405นะคะถ้าเป็นพื้นที่ของทางกรุงเทพมหานครก็เปิดในด้านของการรับบริจาคช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านของเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารแห้งนะคะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือไม่จะเป็นในด้านของนมผงนะคะอาหารสำหรับเด็กค่ะเป็นนมกล่องก็ได้ถ้าเป็นน้ำดื่มก็เป็นน้ำดื่มแบบบรรจุขวดตรงนี้นะคะยาเวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้านหรือไม่ก็จะเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์สามารถที่จะไปได้หรือไม่ก็เป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดนะคะเป็นไม้กวาดเป็นน้ำยาถูพื้นค่ะของใช้ส่วนตัวสำหรับสุภาพสตรีนะคะก็เป็นผ้าอนามัยหรือไม่ก็เป็นผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับคนแก่นะคะผู้สูงอายุก็จำเป็นจะต้องใช้ด้วยส่วนเครื่องนอนของใช้ที่จำเป็นว่าจะเป็นหมอนที่นอนผ้าห่มนะคะผ้าเช็ดตัวสามารถที่จะไปบริจาคได้ที่พื้นที่ของทางกรุงเทพมหานครนะคะจุดที่รับก็จะมี2แห่งด้วยกันเปิดรับตลอด24ชั่วโมงนะคะในช่วงของวันเสาร์ที่แบบนี้สามารถที่จะไปได้ค่ะอาคารสำนักงานระบายน้ำที่1นะคะศาลาว่าการกรุงเทพมหานครที่ดินแดงค่ะแล้วก็นะคะแหล่งที่2ก็ที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอยู่ที่เขตประเวศนะคะก็ลองไปก็แล้วกันนะคะว่าใครที่สามารถที่จะช่วยกันได้ตรงนี้ก็สามารถที่จะช่วยกันนะคะหรือไม่ก็ทั้งส่วนของกรมชลประทานก็แจ้งในด้านของการจะมีการเปิดเขาเรียกว่าเป็นประตูระบายน้ำของเขื่อนขุนด่านประการชนก็ยังใช้งานได้ปกตินะคะแต่ว่าล่าสุดก็มีการเพิ่มน้ำก็เมื่อวานนะคะเมื่อวันที่1บอกว่าในช่วงของ6นาฬิกาก็มีการยกในด้านของบานประตูน้ำเนี่ยสูง25เซนติเมตรนะคะหรือไม่ก็ประมาณ70ลูกบาทเมตรตรงนี้ต่อวินาทีก็ลองดูนะคะแต่ว่าเพื่ออย่างไรเพื่อเป็นการเตรียมในด้านของการรองรับปริมาณน้ำฝนที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นในช่วงของสัปดาห์หน้าก็คือวันที่4ถึงวันที่7นะคะก็ลองดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งทางกรมชลประทานก็ย้ำนะคะว่ากรณีที่นะคะไม่ใช่ประตูเสียหรือไม่ก็อาจจะปิดลงไม่ได้แต่ก็เป็นการปิดแล้วก็เปิดประตูที่สามารถที่จะใช้น้ำได้แล้วก็สถานการณ์น้ำเนี่ยเป็นการบริหารการจัดการน้ำแล้วก็มีการเตรียมรองรับที่อาจจะมีปริมาณน้ำฝนเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าทางกองทัพเรือเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาก็บอกว่านำเรือเป็นการผลักดันน้ำอย่างเต็มกำลังตรงนี้นะคะเป็นการช่วยของทางพื้นที่ของทางลาดกระบังแล้วก็เป็นการลดผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยนะคะก็เรียกว่าหลายหน่วยงานก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะใครที่อยู่ในพื้นที่ที่น้ำทะเลหนุนหรือไม่ก็ในช่วงของฝนตกแบบนี้แต่ว่าช่วงเช้าๆนะคะก็บางพื้นที่อาจจะมีฝนตกนะคะเพราะว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาบ้านพี่ยุ้ยก็ฝนตกแล้วก็น้ำท่วมนะคะแต่ว่าก็ยังสามารถที่จะออกมาแล้วก็ดำเนินรายการได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าฝนตกแบบนี้น้ำทะเลถือว่าเป็นอะไรที่ได้รับความเสียหายเหมือนกันนะคะเพราะว่าน้ำทะเลที่ก่อนล้านเขาบอกว่ามันเปลี่ยนเป็นสีเขียวคาดว่าแพลงต้อนนะคะเขาบอกว่ามันบลูมหลังจากที่ฝนถล่มตรงนี้มันเป็นปรากฏการณ์ของแพลงต้อนบลูมหลังจากที่มีการเกิดมรสุมฝนตกหนักที่พัทยาแล้วก็น้ำจืดเนี่ยไหลลงสู่ทะเลมากขึ้นด้วยนะคะก็ถ้าได้รับความเสียหายแบบนี้ก็ถ้าใครอยากไปดูก็สามารถที่จะไปได้นะคะที่อำเภอเมืองพัทยาของทางจังหวัดชลบุรีนะคะใครที่อยากจะไปเห็นแพลงต้อนบูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรสวยงามแค่ไหนก็ลองดูกันแล้วกันนะคะแต่ว่าฝนตกอะไรแบบนี้อย่างที่บอกไปนะคะว่าไข่ก็แพงหายากแล้วก็ผักก็แพงด้วยแล้วก็อยู่ในช่วง

0: ของใกล้กับเทศกาลเพราะว่าสัปดาห์หน้านี่จะอยู่ในช่วงของเทศกาลกินเจแล้วน่าจะใช่นะคะน่าจะเป็นประมาณสักวันที่10ก็ว่าได้เพราะว่าพื้นที่นะคะเพาะปลูกตรงนี้เส้นทางมันอาจจะถูกตัดขาดแล้วก็ตลาดไม่สามารถที่จะรองรับในด้านของผักพืชผลตรงนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นขึ้นช่ายผักชีกวางตุ้งต้นหอมคะนะแตงกวานะคะได้รับผลกระทบเหมือนกันแล้วก็แม่ค้าบอกว่าโอดเหมือนกันแล้วก็โอยด้วยนะคะเพราะว่าพื้นที่ไม่สามารถที่จะส่งของมาได้แล้วก็ระยะทางเนี่ยอาจจะตัดขาดตรงนี้นะคะก็ลองดูก็แล้วกันนะคะว่าใครที่สามารถที่จะช่วยกันได้ก็ช่วยนะคะเพราะว่าเราก็คงจะได้เห็นในล้านของเขาเรียกว่าเป็นสื่อโซเชียลนะคะไม่ว่าจะเป็นกล่องโฟมก็ดีนะคะเป็นลังน้ำแข็งเนี่ยนำในด้านของผักผลไม้หรือไม่ก็เป็นไข่เนี่ยไปขายตามบ้านเรือนของประชาชนนะคะก็ลุยน้ำกันไปอาจจะแพงสักนิดนึงแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะออกมาได้ก็จะต้องเห็นใจกันด้วยนะคะเอาล่ะค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
1: Savez-vous que vous êtes belle tellement irrésistible que je ne puis m'empêcher de vous aimer

0: างเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน 2569 ถึง 24 มกราคม 2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะนิทานสำหรับน้องๆมาแล้วนะคะหยาดน้ำฝนจะเป็นอย่างไรแล้วก็ได้แง่คิดอะไรดีๆกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: หยดน้ำฝนมันเป็นอีกวันหนึ่งที่น่ารักอย่างที่เคยเป็นเราหยดน้ำฝนตื่นขึ้นมาในก้อนเมฆของพวกเขาพวกเขามีความสุขมากที่ได้อยู่ในบ้านสีฟ้าที่งดงามวันของพวกเขาเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเสียงหัวเราะพวกเขาเด้งไปเด้งมาในก้อนเมฆนายรออยู่นี่เลยนะวันนี้นะฉันจะเอาชนะรูปี้ในการแข่งก้อนแม่ครั้งที่9ให้ได้
4: และเพื่อนๆของฉันกับฉันจะไปอยู่บนยอดเขาบนแม่ฟลัฟฟี
5: ่และพวกเราจะไปสร้างงานศิลปะด้วยแสงเจ็ดสี
4: โอ้นี่พวกเราโชคไม่ดีเลยที่เป็นเพียงหยดเล็กๆมันจะยังไงกันแน่นะวันนี้ไปเร็วพวกเราไปกันเถอะ
3: โอ้เดี๋ยวนะพวกเราเนี่ยมีงานต้องทำนี่นาวันนี้นะ
5: งานอะไรเรนนี
3: ่ดูสิน
4: ั่นอะไรอ่ะ
3: มอยซี่ถ้าไม่คิดเหรอว่าใบไม้กับต้นไม้น่ะเริ่มสกปรกไปหมดแล้วนะเห็นไหม
4: โอ้คุณพระแอ่งน้ำเนี่ยเล็กมากๆเลย
3: ใช่แล้วดรูบี้ถึงเวลาที่พวกเราจะลงไปข้างล่างแล้ว
4: พวกเราไปพรุ่งนี้ไม่ได้เหรอฉันมีแผนอื่นแล้วนะวันนี
3: ้มาเถอะมอยซี่ถ้าพวกเราร่วมมือกันมันจะต้องเป็นงานที่สนุกมากๆไปเลยล่ะเพื่อนๆบนโลกของเราต้องการเรานะมาเถอะ
4: ก็ได้เรนนี่พวกเราต้องไปด้วยกันกับทุกคนด้วยถ้าพวกเราไม่ร่วมมือกันจะไม่มีอะไรเสร็จเลยสักอย่าง
3: นั่นแหละจิตวิญญาณดริฟโลกด้านล่างนั้นกำลังเดือดร้อนและต้องการน้ำเป็นอย่างมากนะจ๊ะร้อนจังเลยผมหิวน้ำมากเลยผมไปกินน้ำในบ่อใกล้ๆนะครับ
6: เออลูกรักอย่าไปใกล้บ่อน้ำนะมีนักล่ามากมายที่จะโจมตีลูกรอเดี๋ยวเถอะนะจ๊ะแน่ว่าอีกไม่นานเพื่อนๆหยดน้ำของเราเนี่ยจะต้องมาอย่างแน่นอนเลยล่ะ
4: น้ำแทบจะไม่มีแล้วฉันจิบเข้าไปก็มีแต่กรวดกับทรายเมื่อไหร่ที่ฝนจะตกกันนะ
5: ร้อนตับจะแตกเอาเนี่ยเวทนาของฉันเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะพวกเราจะทำไงดีฝนจ๋าตกมาเถอะได้โปรด
7: หญ้าแห้งเหือดหมดแล้วมันจืดชืดมากเลย
4: หญ้าแทบจะไม่เหลือแล้วถ้าฝนยังไม่ตกพวกเราต้องอดตายแน่นอน
3: ไม่ใช่แค่สัตว์แม้กระทั่งมนุษย์เองนั้นก็รอคอยน้ำฝนเช่นกัน
4: พวกเราทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้แล้วเราไถพรวนดินหว่านเมล็ดพืชแต่ถ้าไม่มีฝนพืชก็ไม่โตแล้วพวกเราจะเอาอะไรไปขายลูกๆพวกเราจะกินอะไรแล้วพวกสัตว์ของเราอีกจงมีศรัทธาไว้นะฉันมั่นใจว่าเมฆและสายฝนจะไม่ทอดทิ้งพวกเรา
3: ขึ้นไปบนก้อนเมฆนั้น หยดน้ำฝนทุกคนได้มารวมตัวกันไม่นานหยดน้ำฝนนับล้านๆก็ได้มารวมตัวกันบนก้อนเมฆบนท้องฟ้าก่อนที่ฝนจะตกลงมาสวัสดีทุกคนดูสภาพของโลกตอนนี้สิหยดน้ำฝนทั้งหมดมองลงไปข้างล่าง
4: โอ้นั่นเข้าขั้นวิกฤตแล้วพวกเขาแย่มากตอนนี
3: ้ใช่แล้วพวกเขาแย่มากถึงเวลาที่พวกเราทั้งหมดต้องลงไปช่วยเพื่อนๆบนโลกแล้วล่ะทุกคนพร้อมในอีก10นาทีนะ
4: เย้ฮู้ฮู้เย้ฮู
3: ้ไม่นานหยดน้ำฝนทั้งหมดก็พร้อมแล้วเราหยดน้ำฝนทีนี้ดิ่งไปที่โลกกันเลย
8: ไปที่โลก
9: ไปที่โลก
3: เราหยดน้ำฝนพุ่งดิ่งไปยังโลกพวกเขานับพันๆรวมกันเป็นแผ่นและกลายเป็นสายฝนต้นไม้ดอกไม้และเหล่านกต่างมองเห็นพวกเขา
4: ในที่สุดฝนก็ตกแล้วฝนตกแล้วฝนกำลังมาแล้ว
5: โอ้แย่ตกมาเลยตกมาเลยเพื่อน
3: คุณอายุเท่าไหร่แล้วคุณต้นโอ๊ก
4: ดีใจนะที่ได้พบเธอขอบคุณที่มานะตอนนี้ใบของฉันได้รับการชะล้างอย่างดีและสายลมก็ทำให้ฉันเย็นสดชื่นได้อีกครั้งแล้ว
7: แม่ฮะกลิ่นหอมๆนี่มันอะไรกันพวกนี้มาจากที่ไหนกันเหรอฮะ
3: โอ้มาจากที่แม่นะผสมกับดินยังไงล่ะจ๊ะพวกเขาทั้งคู่เนี่ยทำให้เกิดกลิ่นหอมที่ไม่มีรูปร่างแบบนี้
7: เป็นกลิ่นที่ดีที่สุดเลยล่ะในที่สุดบ่อน้ำก็เพิ่มขึ้นแล้วลูกรักเสียงไม่ชื่นใจเลยนะจ๊ะรสชาติของน้ำช่างสดชื่นและเย็นฉ่ำจังครับผมดื่มทั้งบ่อยังได้ดื่มให้พอใจเลยลูกรักยูฮูมาเล่นกับพวกเราเราเข้ามาเล่นกันเถอะดูสนุกมากเลยขอบคุณนะสายฝนกองทัพหยดน้ำฝนเล็กๆทำให้ดินชุ่มฉ่ำและมีสภาพดีขึ้นทำให้ต้นไม้เขียวขจีและโตขึ้นต้นหญ้าต่างงอกงามขึ้นมาเมื่อน้ำฝนตกลงไปในแม่น้ำและบ่อน้ำทำให้สัตว์น้อยใหญ่ลงมาดื่มได้อย่างชื่นใจและสนุกสนานหัวเราะในนั้นหยดน้ำฝนเม็ดเล็กๆรวมตัวกันเป็นลำธารและไหลลงมาจากภูเขาแล้วรวมตัวกันเป็นแม่นน้ำขนาดใหญ่และทะลักผ่านป่ากับทุ่งนาแม้แต่มนุษย์ที่กำลังเหนื่อยล้าและที่นาที่แห้งแล้งแต่ก็ชอบฝนเพราะมันทำให้พืชเติบโตและความร้อนแผดเผาจากดวงอาทิตย์ได้ลดลงหยดน้ำฝนเม็ดเล็กๆนั้นรวมกันทำให้ฟื้นฟูโลกให้งดงามและมีความสุขพวกเขาไหลไปอย่างมีความสุขตลอดทั้งวันจนกระทั่งมาถึงพื้นที่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มีผืนน้ำมหาสมุทรอันยิ่งใหญ่เราหยดน้ำมีความสุขมากกับการแหวกว่ายไปบนคลื่น
4: ฉันรักคลื่นฉันรักคลื่นมากมากเลย
7: ฉันรักคลื่นฉันรักคลื่นมากมาก
3: งานของพวกเขาบนโลกได้เสร็จสิ้นลงแล้วตอนนี้พระอาทิตย์ได้มารับพวกเขากลับบ้านแล้วแสงของมันสาดส่องไปทั่วมหาสมุทรหยดน้ำฝนหยดแล้วหยดเล่าได้ลอยกลับไปยังบ้านของพวกเขาและในที่สุดพระอาทิตย์ก็พาพวกเขากลับไปยังก้อนเมฆบนท้องฟ้า
4: เย้พวกเราทำสำเร็จแล้ว
7: พวกเราทำสำเร็จสำเร็จแล้ว
4: สำเร็จแล้ว
3: หยดน้ำฝนทำงานได้เสร็จสิ้นแต่เดี๋ยวนะโอ๊ะหยดน้ำฝนกำลังหลับอยู่ตอนนี้อย่าไปกวนพวกเขากันดีกว่านะหลังจากผ่านทำงานอย่างยากลำบากมาพวกเขาควรได้พักผ่อนคุณว่าไหมก็เหมือนกับสายฝนเมื่อพวกเราได้ทำงานร่วมกันโดยมีจุดประสงค์เดียวกันมันจะสนุกและทำให้ทุกคนมีความสุข
2: ค่ะกลับมาพบกันอีกช่วงนึงนะคะเอเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานี่ใครกดยืนยันตัวตนกันบ้างแล้วนะคะก็บอกว่ากลุ่มไหนที่นะคะกดรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส รับเงิน 1,000 บาทเข้าแอปเป๋าตังค์นะคะก็ลองเช็คดูกันแล้วกันนะคะเพราะว่าวงเงิน 1,000 บาทนี่มันเข้ากันหรือเปล่านะคะหวังในด้านของการบรรเทาในด้านของภาระค่าครองชีพแล้วก็รักษากำลังซื้อของประชาชนด้วยก็กำหนดระยะเวลาก็คือ15วันก็คือตั้งแต่เมื่อวันที่1จนถึงวันที่15ตุลาคมนะคะก็แต่ในช่วงของเวลา6นาฬิกาก็กดรับสิทธิ์แล้วก็ยืนยันตัวตนกันด้วยนะคะในด้านของการเปิดลงทะเบียนตรงนี้แล้วก็สำหรับคุณสมบัตินะคะการเข้าเกณฑ์จะต้องไม่กรอกข้อมูลสมัครนะคะเมื่อเราจะต้องได้รับตรงนี้แต่ว่าจะต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์แล้วก็ผ่านทางแอปของเป๋าตังก็คือวันที่1ถึงวันที่15ตุลาคมนะคะ3กลุ่มที่จะได้รับสิทธิ์เงินตรงนี้นะคะก็คือว่าคนเดิมที่เคยได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40อยู่แล้วคือกลุ่มนี้เนี่ยอยู่ในระบบเดิมอยู่แล้วนะคะเพียงแค่กดเข้าไปยืนยันตัวตนรับสิทธิ์ในแอปเป๋าตังตามวันเวลาที่กำหนดก็สามารถที่จะใช้ได้แล้วกลุ่มที่2คนที่เคยถือบัตรคนจนนะคะปี2565แต่ปี2569เนี่ยตรวจแล้วคือหลุดเกณฑ์คือคนที่เคยได้รับคือว่าเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเดิมแต่ว่ารอบใหม่นะคะในปี2569เนี่ยไม่ผ่านเกณฑ์รัฐบาลก็ดึงรายชื่อนะคะมารับสิทธิ์นะคะลดในด้านของค่าครองชีพตรงนี้แทนค่ะกลุ่มที่3คือคนที่ลงทะเบียนบัตรคนจนในรอบปี2569ก็คือปีนี้แต่ว่าตรวจแล้วไม่ผ่านคือกลุ่มเนี้ยที่ยืนยันนะคะตรวจสอบในด้านของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยรอบล่าสุดแต่คุณสมบัติไม่ผ่านก็จะได้รับสิทธิ์ในรอบนี้เช่นเดียวกันนะคะก็ผู้ที่ชายไทยนะคะอายุครบ18ปีบริบูรณ์ณวันที่เรายืนยันรับสิทธิ์ตรงนี้แล้วก็จะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนด้วยนะคะแล้วก็ยืนยันกันจนถึงได้วันที่15ใช้จ่ายกันก็คือวันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนะคะแล้วก็เปิดให้ในระบบของซื้อของนะคะร้านค้าทั่วไปก็6นาฬิกาถึงเวลา23นาฬิกาส่วนถ้ามีการสั่งผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ก็จนถึง6นาฬิกานะคะจนถึงเวลา21นาฬิกาค่ะก็เงิน 1,000 บาทเนี่ยใช้อะไรได้บ้างก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยช่วยจ่ายในรูปแบบของ60 40นะคะตามปกติตรงนี้ก็ใช้สูงสุดเนี่ยไม่เกินวันละ200บาทแล้วก็วงเงินที่ช่วยนะคะตลอดโครงการก็คือ 1,000 บาทก็ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนะคะแล้วก็เราก็ลองดูนะคะว่าเราเนี่ยเปิดแล้วก็ลงทะเบียนแล้วก็ใช้กันหรือยังแต่ว่าสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็ในช่วงของเดือนตุลาคมรับนะคะ 1,000 บาทจากเดิมเนี่ยนะคะก็คือมีค่าเดินทาง750บาทคือทางกรมบัญชีการเนี่ยเปิดรายละเอียดสิทธิ์ในด้านของสมบัติสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงของเดือนตุลาคมนะคะผู้ที่ผ่านคุณสมบัตินะคะก่อนก็คือวันที่1ตุลาคมปี2569ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนของสมาร์ทการ์ดได้หรือไม่ก็แอปเป๋าตังก็ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมวงเงินก็คือ 1,000 บาทแล้วก็มีค่าเดินทาง750บาทส่วนลดของค่าแก๊สหุงต้มก็คือ80บาทขณะที่ผู้ที่พิการนะคะได้รับเพิ่มก็คือ200บาทโอนเข้าบัญชีนะคะในช่วงของวันที่20ตุลาคมนี้ค่ะก็ลองดูนะคะว่าเราจะได้หรือเปล่านะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่ามีส่วนลดนะคะค่าเดินทางของระบบของสาธารณะตัวนี้ก็750บาทนะคะใครได้บ้างตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้บริการได้เป็นบขส.รถไฟฟ้านะคะขสมก.นะคะรถไฟสามารถใช้ได้รถโดยสารเอกชนค่ะเรือโดยสารที่เข้าร่วมโครงการตรงนี้นะคะส่วนในด้านของวงเงินนะคะสวัสดิการสำหรับในด้านของซื้อสินค้าแล้วก็ค่าเดินทางเนี่ยเป็นวงเงินที่กำหนดสำหรับการใช้ในช่วงของแต่ละเดือนไม่สามารถที่จะถอนออกมาเป็นเงินสดได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะนำวงเงินตรงนี้ที่เหลือเนี่ยไปสะสมในเดือนถัดไปได้นะคะแล้วก็ทุกวันที่20ตุลาคมค่ะผู้ที่พิการก็จะได้รับเพิ่มนะคะเป็น200บาทก็ลองดูนะคะว่าก็รวมแล้วก็จะได้รับเป็น 1,000 บาทเหมือนกันนะคะก็จะต้องผูกในด้านของบัญชีนะคะพร้อมเพย์กับทางธนาคารไว้ก็คือเลขบัตรประจำตัวประชาชนก็คือ13หลักนะคะว่าใครที่ผูกไว้ก็จะต้องได้รับสิทธิ์ตรงนี้เหมือนกันนะคะคือง่ายๆก็คือวันที่1เนี่ยกดรับสิทธิ์นะคะส่วนวันที่20ก็เป็นการเพิ่มเบี้ยคนพิการ200บาทต่อเดือนนะคะแล้วก็รวมแล้วก็คือเป็น 1,000 บาทเหมือนกันนะคะว่าใครที่จะได้ตรงนี้นะคะ แล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือ4ช่องทางที่มีการกดยืนยันสิทธิ์เพราะว่าวันที่1 2แล้วก็วันนี้วันที่3บางคนอาจจะยังไม่ได้เข้าเพราะว่าชะล่าใจว่าวันที่1วันที่2เนี่ยคนอาจจะกดกันเยอะนะคะแอปมันล่มหรือเปล่าวันนี้เสาร์อาทิตย์ก็สามารถที่จะกดกันได้นะคะแล้วก็ไปจับจ่ายใช้สอยซื้อของอะไรกันแบบนี้นะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof.go.th นะคะส่วนถ้าเป็นแอปของเป๋าตังก็สามารถที่จะเข้าได้หรือไม่ก็เข้าเป็นแอปทางรัฐนะคะถ้าจะเป็นหน่วยงานรับลงทะเบียนก็มี5แห่งด้วยกันธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.นะคะเพราะว่าบางคนก็ใช้อยู่แล้วค่ะธนาคารออมสินนะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยแล้วก็ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนสำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณาแล้วก็ได้รับสิทธิ์สามารถที่จะใช้บัตรสวัสดิการได้ก็คือตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนะคะอย่างที่บอกไปว่าเราไปยืนยันตัวตนนะคะผ่านแอปเป๋าตังแล้วก็ที่ธนาคารกรุงไทยแย่แล้วนะคะยืนยันตัวตนนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12มกราคมปี2570ค่ะธนาคารธกส.นะคะธนาคารออมสินธอส.ทอท.นะคะยืนยันตัวตนได้จนถึงวันที่14ตุลาคมนี้นะคะเฉพาะผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่ที่จะต้องทำการยืนยันตัวตนตรงนี้ด้วยรายใหม่นะคะก็จะต้องดูนะคะว่าเหล่านี้อยู่ในข่ายไหนค่ะขณะเดียวกันนะคะสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือรัฐบาลก็มีการเปิดโอกาสให้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมค่ะโดยสามารถที่จะนะคะเข้าไปนะคะกดยืนยันสิทธิ์รับในด้านของแอปเป๋าตังได้ก็จนถึงวันที่15ตุลาคมนะคะทางนี้ค่ะผู้ที่ขอรับสิทธิ์ก็จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดด้วยนะคะสามารถที่จะสอบถามข้อมูลได้ของเว็บของทางรัฐก็แล้วกันนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าอายุของเรานี่เป็นสัญชาติไทยไหมอายุครบ18ปีบริบูรณ์ไหมมีบัตรประจำตัวประชาชนหรือเปล่านะคะก็ลองดูนะคะว่าเราสามารถที่จะใช้กันได้หรือเปล่าค่ะทีนี้มาในด้านของการดูแลนะคะในด้านของฝนสักนิดนึงค่ะก็อย่านิ่งนอนใจนะคะเดินทางกันอย่างไรในช่วงของเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะคะตัวเย็บในด้านของร่มเสื้อกันฝนรองเท้านะคะการเดินทางสุขภาพก็จะต้องดูด้วยแล้วก็ระมัดระวังในด้านของไฟฟ้าให้ดีด้วยนะคะก็เป็นห่วงในด้านของสุขภาพค่ะสำหรับเช้าวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีและก็มีความสุขเป็นห่วงนะคะสวัสดีค่ะ
9: พ่อครับไปพูดของเล่นเยอะๆได้ไหมครับ
10: ได้ครับแล้วพอเพลงเอาไปแบ่งกันเล่นกับเพื่อนๆนะครับ
9: พ่อครับมีอะไรที่บอยซื้อไม่ได้อะครับ
10: ความดีไงลูก

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน 4-7 ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเตรียมส่งท้ายปลายฝนต้นหนาวสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้อง

0: S
1: บางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
2: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
7: ในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศแปรปรวนโดยมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งเนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูฝนความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่เข้ามาปกคลุมที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยซึ่งในวันที่4ตุลาคมจะมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนช่วงวันที่5ถึงวันที่6ตุลาคมกระทบในภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะลดลงส่วน7ตุลาคมกระทบด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมถึงภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนที่ตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
6: กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์โดยกรมทหารราบที่2รักษาพระองค์จัดนายแพทย์และชุดเสนารักษ์ของหน่วยลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำเริ่มลดระดับและทรงตัวโดยได้ทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้คำปรึกษาภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคที่มากับน้ำท่วมและแจกจ่ายชุดยาสามัญประจำบ้านให้กับประชาชนณศูนย์พักพิงชั่วคราววัดแจ้งเมืองเก่าตำบลประจันตคามอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งปัจจุบันมีผู้อพยพอยู่ในศูนย์พักพิงประมาณ400คนพร้อมทั้งได้จัดกำลังพลและยานพาหนะของหน่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนในพื้นที่ตลอดทั้งวันช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณเมธาวีรัตนวงศาค่ะ
8: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่เกิดการปะทะกันระหว่างตำรวจปราบจลาจลกับนักเรียนหลายพันคนที่ออกมาประท้วงเรียกร้องเรื่องมาตรฐานการศึกษาในฝรั่งเศสซึ่งส่งผลกระทบต่อโรงเรียนระดับมัธยมศึกษากว่า700แห่งทั่วประเทศและมีนักเรียนได้รับบาดเจ็บแล้วราว170คนกลุ่มชาติอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 เห็นพ้องที่จะระบายน้ำมันดิบและน้ำมันดีเซลกว่า100ล้านบาร์เรลจากคลังสำรองในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อบรรเทาแรงกดดันด้านอุปทานที่ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงผู้นำสหรัฐระบุว่าสหรัฐจะไม่มีการใช้มาตรการห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลพร้อมทั้งชื่นชมยุโรปที่ตัดสินใจระบายน้ำมันจากคลังสำรองคาดว่าทางการอิสราเอลจะสอบปากคำนักบินที่ถูกกล่าวหาว่าพยายามนำให้เครื่องบินโดยสารจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังอิสราเอลประสบเหตุตกอิสราเอลโจมตีทางอากาศในฉนวนกาซาเป็นเหตุให้มีชาวปาเลสไตน์ที่อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในเมืองกาซาซิตี้เสียชีวิตอย่างน้อย5คนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นรายงานว่าเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธไปยังทะเลนอกชายฝั่งทางตะวันออกแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าขีปนาวุธเคลื่อนที่ไปไกลเท่าไหร่เมธาวีรัตนวงศารายงาน
9: หากรถถูกน้ำท่วมจนเครื่องยนต์ดับห้ามสตาร์ทเครื่องซ้ำเพราะน้ำอาจเข้าไปในเครื่องยนต์จนทำให้ระบบไฟฟ้าเสียหายหนักให้รีบติดต่อบริษัทประกันหรือช่างผู้เชี่ยวชาญทันทีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี
6: ้พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยคาถาแมวหลงกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยแมวฟินป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
3: มองปัญหาให้เป็นแค่ก้อนหินสะดุดได้แต่หยุดเราไม่ได
4: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัททางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซีรีส์คลึงดูอันคาร์ทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ๋าเดินทาง1ถุงกอล์ฟอีก1ภูเก็ตคนเดียวชิวๆ
1: เป้ใบใหญ่อุปกรณ์แคมปิ้งทุ่งแสลงหลวงกับแก๊งเพื่อนๆสบายๆ
0: สัมภาระเยอะขนาดเนี้ยไม่ว่าจะแพลนเที่ยวที่ไหนทริปใกล้หรือไกล
1: พี่ไพรก็พร้อมส่งด่วนของทุกชิ้นถึงจุดหมายทั่วประเทศ Travel Light เที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปไปสนิทไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากทกสใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส
4: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
5: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกดึงแดง

0: ึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
1: อัศยตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: น้องเหมียวถูกใจ Process ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
4: EFM Fandom Life
5: ใส่ละพลสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
8: เกมกันดีกว่าครับ
6: ได้เลย
8: ชื่อเกมว่า The Bird Club เป็นสมาคมชมนกนะคะซึ่งภารกิจแรกชื่อว่าสมาคมทายนกใบ้ให้อีกฝ่ายอ่ะทายให้ถูกว่าคุณเป็นนกอะไรจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
9: นกกระจอกเป็นสำนวน
6: ปัง
9: อันนี้ทำอะไรอยู่
6: ยิง
9: อันนี้แหละ
6: นกตกปลา
10: เกือบถูก
6: มือยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว
10: พี่ว่าหลับตาบ้าง
8: พี่
10: สามเลือกอันหนึ่ง
9: โอ้ยแล้วเขาจะรู้ไหมน่าน
6: กนี
9: ่
6: นกอยู่
10: นกอยู่ครับ
6: นกอยู่นกอยู่ข้างพี่ตา
11: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: รวมส่งความฟินด้อยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
11: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: EFM Playlist Non-Stop
12: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัททางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซิลลี่คลึงดูอันคาร์ทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
6: กินโนสปูน
7: โอ้

0: วยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยมีติดล้อเป็นพรีเมียมหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
1: กินนมสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนมสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนมสปูนกินนมสปูน
2: เมื่อศาสตร์นวดลึกลับกลายเป็นอาวุธไร้ร่องรอย
3: ค่ะปิงคลาสุมนาก
2: ับความแค้นที่เธอต้องสะสางเมื่อมีคนอยู่เหนือกฎหมาย
4: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
2: เธอจึงต้องกดมันด้วยตนเอง
3: มึงเจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
5: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
2: ประเทศไมรอนชาเลตวาสิตาเอกธเนศดอมเหตระกูลและนักแสดงอีกมากมายพลึงทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:30ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: ก็เคลียวเคลียวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
9: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie, it's Denmark.

0: ามสองเผ่าพันธุ์ไม่มีวันที่จะอยู่ร่วมกันได้
1: จากตำนานความขัดแย้งกว่า 2,000 ปีสู่มหากาพย์ความรักและปาฏิหาริย์ที่จะเปลี่ยนทุกความเชื่อ
2: เชื่อมั่นในเผ่าพันธุ์แม่นครและเชื่อมั่นในองค์นาคราช
1: ปีแข่งครุฑปะทะกับเกล็ดแห่งหน้ามหาศึกครั้งใหญ่กำลังจะเปิดฉากนาคี3ครุฑฐานนาคีเปิดจุดเริ่มต้นจักรวาลนาคี22ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์

0: ชีถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไตล์อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ
2: ้อ EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนศรีพฤกษาเขตสะพานสูงเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
6: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
7: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
10: เร่งรีบต
11: อง
10: นี
11: ้แก้สอนบัวหลวง
10: ดอกสารพี
11: ดอกพิกุล
10: ดอกมะลิ
11: และอื่นๆ
10: รวมกันเป็น
11: ยาหอมเทพจิตรา5มา
10: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
12: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
13: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
12: มาเตรียมพร้อมกัน
14: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
15: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาร
5: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนศรีพฤกษาเขตสะพานสูงเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและให้กำลังใจผู้ประสบภัยคุณวิริยะเจริญตารายงานค่ะ
16: เมื่อคืนที่ผ่านมาพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เดินทางลงพื้นที่เขตสะพานสูงณโรงเรียนศรีพฤกษาซึ่งใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อรับฟังสถานการณ์และวางแผนดูแลประชาชนกว่า 5,000 ครัวเรือนโดยมีกองพันทหารช่างที่1และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลและรถครัวสนามเข้าสนับสนุนสำนักงานเขตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวเน้นย้ำว่าสำนักงานเขตเป็นผู้ที่รู้จักพื้นที่ดีที่สุดจึงต้องเป็นผู้นำการปฏิบัติส่วนทหารจะนำกำลังพลและเครื่องมือเข้าไปสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อเติมเต็มในส่วนที่ขาดไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนทั้งนี้ได้มอบยาฉีดกันยุงและยาผงรอยเท้าป้องกันโรคน้ำกัดเท้าจำนวนอย่างละ 1,000 ชุดเพื่อดูแลสุขอนามัยของผู้ประสบภัยพร้อมกำชับให้เตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดการจัดเก็บขยะทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะรวมถึงวางแผนการผัดเปลี่ยนกำลังพลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องวิริยะจันทรารายงาน
5: ความสว่างสวัยจากคมไฟนับแสนดวงคืออัตลักษณ์และความเชื่อที่มีมาอย่างยาวนานที่จังหวัดลำพูนติดตามในจีจ้าพาเที่ยวกับคุณอิทธิคณินบุญประเสริฐค่ะ
17: ช่วง เดือนตุลาคมนี้จังหวัดลำพูนเมืองเก่าแก่แห่งล้านนาจะถูกแต่งแต้มด้วยแสงไฟจากโคมนับหมื่นนับแสนดวงในงานเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569โคมหลากสีที่ถูกนำมาประดับตามท้องถนนในเมืองลำพูนไม่ได้มีความหมายเพียงเพื่อสร้างความสวยงามแต่ยังเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและความเชื่อของชาวล้านนาโดยเฉพาะการถวายโคมเป็นพุทธบูชาเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตหนึ่งในจุดสำคัญของงานนั่นก็คือบริเวณวัดพระธาตุเฮริพุนชัยวรมหาวิหารจะมีการประดับโคมอย่างสวยงามขณะที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีจะเป็นจุดสำหรับเขียนคำอธิษฐานส่วนที่วัดมหาวันจะเป็นพื้นที่ให้ประชาชนนั้นร่วมแขวนโคมถวายเป็นพุทธบูชานอกจากนี้เราจะได้เพลิดเพลินกับร้านค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นรวมถึงได้สัมผัสอาหารและวิถีชีวิตของชุมชนเมืองลำพูนด้วยจีเจ้ามาเที่ยวขอบอกว่าเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนจึงไม่ใช่เป็นเทศกาลแห่งแสงสีหากแต่เป็นพื้นที่ที่ทำให้ศรัทธาศิลปวัฒนธรรมและชุมชนได้มาบรรจบกันแสงจากโคมแต่ละดวงเมื่อรวมกันนับหมื่นนับแสนดวงจึงกลายเป็นภาพสะท้อนอัตลักษณ์ของลำพูนที่สว่างไสวและน่าจดจำเป็นอย่างมากเลยนะครับ
5: ปิดท้ายที่กองทัพบกโดยททบ5เป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยณอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของเวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0611260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
18: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
5: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
19: รัฐบาลเชิญชวนชายไทยที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 26 ปีบริบูรณ์ที่มีความสนใจประกอบอาชีพทหารและร่วมปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกองทัพสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในรูปแบบพลทหารอาสาประจำปี 2570 สามารถสมัครได้ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกที่เปิดรับสมัครทั้ง221หน่วยรวมทั้งที่สำนักงานศัสดีอำเภอหรือสำนักงานศัสดีจังหวัดได้ตั้งแต่วันที่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570
20: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
2: ท้องฟ้ากว่ามันจะสว่างมันก็ต้องผ่านความมืดมิดมาก่อน
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
3: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัททางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคาร์ทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อง
1: อยากกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำ
0: หอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
2: มีโอโกมีโอโกแล้วเลี้ยงในบ้านต้องมีโอโกอาหารน่าพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอโก
3: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
4: คชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย

0: พลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
1: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: สวัสดีวันเสาร์โบราณบอกว่าเราฝันถึงใครแปลว่าเราหลับอยู
3: ่ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Playlist Non-Stop
3: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัททางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคาร์ทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: กอกเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
4: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาก๊อบก๊อบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
1: ์กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกินมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
2: ตายโต๊ะวิทยา EP 65ปิดจบซีรีส์4จตุรมิตรอย่างงดงามกับโรงเรียนเทพศิรินดีกรีแชมป์เดียวจตุปีล่าสุดแต่ที่นี่ไม่ได้มีดีแค่เรื่องบอดดีสีตีเป่าก็เอาเรื่องดูโชว์จากวงดนตรีไทยประจำโรงเรียนที่สืบทอดมานานกว่า100ปี
3: บอกเลยว่ามีอึ้ง
2: พิเศษกับช่วงใต้โต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบไปเสริมกำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณ
4: EFM Playlist of the Week Chant of the Week Number 1 กลิ่นฝนเปิ้น First One

0: 4ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
1: EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรัฐบาลสั่งการมหาดไทยเร่งอำนวยความสะดวกช่วยประชาชนลงทะเบียนรับเงินเยียวยากำชับผู้ว่าในอำเภอทำหน้าที่เป็นที่พึ่งอย่าให้เกิดปัญหาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
5: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยา

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: แต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำที่เกิดเหตุในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่2ตุลาคม2569เป็นต้นไปนั้นผู้ประสบอุทกภัยสามารถลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาได้2ช่องทางได้แก่1ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐระบบจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทันทีและสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์และ2ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สำนักงานเขตในพื้นที่กทมส่วนจากกรณีการเผยแพร่ภาพชายอายุ66ปีสะอื้นน้อยใจที่ถูกเจ้าหน้าที่ดุว่าเล่นไลน์ได้ทำไมไม่เรียนรู้แอปทางรัฐพร้อมกับมีผู้ประสบภัยหลายคนยอมรับวิธีลงทะเบียนค่อนข้างยากรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเรื่องนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้จังหวัดอำเภอและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมเร่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางว่าจะต้องเดินเข้าไปเพื่อหาให้ความช่วยเหลือไม่ใช่ให้ประชาชนมาร้องขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐพร้อมย้ำว่าข้าราชการในพื้นที่จะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในการลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาลการเดินหน้าร่วมใจสร้างฝ่ายชะลอน้ำเสริมภูมิคุ้มกันรับมือโลกร้อนพร้อมเดินหน้าอนุรักษ์ป่าต้นน้ำในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่กองทัพและพลังเยาวชนเชียงรายได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: การผนึกกำลังฟื้นฟูธรรมชาติเกิดขึ้นอย่างเข้มแข็งณหน่วยควบคุมไฟป่านางแลตำบลนางแลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหอมแรงแปลงฝายละอ่อนเจียงไฮอนุรักษ์ป่าต้นน้ำอย่างยั่งยืนโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่คณะครูและนักเรียนจากกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นมีเยาวชนและเครือข่ายชุมชนเข้าร่วมกว่า120คนมุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องของการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนให้สามารถนำทักษะประสบการณ์ไปขยายผลในการดูแลรักษาป่าต้นน้ำและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นซึ่งมีการสร้างรากฐานความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
6: ทั้งวันที่คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: คนอื่นเห็นความงามของเราอยู่คนอื่นรู้คุณค่าหน้าหวงแหนผืนผ้าไทยงามวิจิตรทั่วดินแดนอย่าให้ชาติอื่นเห็นคุณค่าแทนคนไทยความภูมิใจไม่ใช่แค่พูดว่านี่คือของเราแต่คือรู้ที่มาเห็นคุณค่าใช้และสืบสานเพราะของมีค่าถ้าเจ้าของไม่รักษาคนที่เขาเห็นคุณค่าเขาก็จะเข้ามาเอาของเราไปด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: คุ ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยคาถาแมวหลงกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยแมวฟินป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: ถ้าวันนี้ไม่รู้จะยิ้มกับใครยิ้มกับตัวเองในกระจกก็ได้นะ
3: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัททางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

0: ธอ EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคาทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยมีติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: วลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
3: เป็น first jobber อยู่ผลงานที่ออกมาคือผมทำเต็มที่แล้วแต่ว่าตัวผลงานเองก็ยังไม่ผ่านมาตรฐานที่แบบผมตั้งไว้กับตัวเองผมรู้สึกว่ามันไม่คุ้มกับเงินเดือนที่ผมได้รับอะไรเงี้ยครับผมคิดมากไปไหมแต่ว่าอีกใจเนี่ยครับผมอยากออกมากกว่าผมไม่กล้าอยู่ต่อเงี้ย
4: ช่วงเวลาพ้นโปรมันแค่3เดือนอะถ้าเราไม่ใช่จริงๆเขาก็คงไม่เอาเราไว้หรอกแต่นี่เหมือนแบบแย่ขาเข้าไปข้างนึงแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าเหมาะหรือไม่เหมาะแล้วเรารู้สึกว่าไม่เอาละดึงขากลับดีกว่าอย่างเงี้ยพี่อาจจะรู้สึกว่ามันเร็วไปหน่อยในโลกของการทำงานนะพายุมันคงไม่ได้ดั่งใจเราไปซะทุกอย่าง
5: พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM Playlist Non-stop
6: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัททางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคาร์ทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
3: กินน้องสปูน
4: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็ค point สะสม point แลก point รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี
2: ้กินน้อง
3: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
2: กินโนสปูน Broken the w

0: One, two, three, go.
1: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilgin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
3: ทุกคนมีจังหวะชีวิตเป็นของตนเองแต่ทว่ากว่าฤดูกาลนั้นจะมาถึงตัวเราคงเจ็บจนไม่ไหวแล้วเจ็บบำบัดพอดแคสต์ร่วมกับบลูมชวนคุยเรื่องเจ็บจากจังหวะเวลาที่ใช่เมื่อไหร่จะมาถึงเพื่อให้ทุกคนเรียนรู้ความเจ็บและเตรียมตัวให้พร้อมกับการเบ่งบานในอนาคตของตนเองบำบัดความเจ็บนี้ไปพร้อมกันกับพี่อ้อยและพี่ก๊อฟเธอเที่ยวไทย5ตุลาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูม BLUUM
4: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
5: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
4: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนื้อเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยเต็มคำกับฟรีสไดร์ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและเที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปหมดห่วงเรื่องกระเป๋าสัมภาระ Travel Right ฝากเก็บฝากส่งที่ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไตล์อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ
6: ้อ EFM NewsEFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับดังใจเชียร์นุกูลค่ะยศชนันดันระดับเตือนน้ำถึงระดับครัวเรือนพร้อมชี้เป้าบ้านผู้ป่วยติดเตียงเพื่อนำผู้ป่วยออกจากพื้นที่ตำรวจบุกจับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ข้อหาฟอกเงินสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
9: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองผ่านซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: ล่าสุดมีรายงานว่าตำรวจไซเบอร์ได้บุกจับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมในข้อหาฟอกเงินช่อโกงประชาชนและเล่นการพนันโดยแนะนำตัวไปสอบสวนแล้วรัชนันดันระดับเตือนน้ำถึงระดับครัวเรือนพร้อมชี้เป้าบ้านผู้ป่วยติดเตียงเพื่อนำผู้ป่วยออกจากพื้นที่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
5: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินถึงการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลต่อชีวิตประชาชนตั้งแต่ปัญหาภัยน้ำท่วมการศึกษาโดยในส่วนของสถานการณ์น้ำภาคเหนือได้ตั้งระบบบัญชาการร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นจิสต้ากรมอุตุนิยมวิทยาพร้อมวอลลุ่มติดตามสถานการณ์24ชั่วโมงซึ่งบทเรียนจากจังหวัดน่านพบว่าฝนบนพื้นที่สูงอาจจะไหลลงสู่ชุมชนเร็วกว่าการตรวจวัดจากแม่น้ำจึงเร่งติดตั้งโทรมาตรและเซ็นเซอร์วัดปริมาณฝนบนพื้นที่สูงเพิ่มระบบการแจ้งเตือนชุมชนเมื่อฝนเกินเกณฑ์พร้อมอบรมประชาชนและผู้นำชุมชนให้เข้าถึงข้อมูลสถานการณ์และรู้แผนอพยพด้วยตัวเองรวมทั้งเตรียมศูนย์พักพิงในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานราชการไว้ตลอดเวลาเป้าหมายต่อไปคือการพัฒนาการเตือนภัยจากระดับตำบลให้ละเอียดถึงระดับชุมชนและครัวเรือนโดยใช้ดิจิทัลทวินจำลองภูมิประเทศระดับสูงต่ำเส้นทางน้ำและจุดที่ควรขุดลอกพร้อมมาร์กตำแหน่งผู้ป่วยติดเตียงในระบบ thaiwater.net เพื่อให้รู้ว่าบ้านใดเสี่ยงต้องอพยพเมื่อไรและใครจะรับผิดชอบนำผู้ป่วยออกจากพื้นที่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินยศสวัสดิ์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: สรุปข่าวต่างประเทศรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณสมลักษณ์วัฒนสิริค่ะ
6: สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียดสหรัฐเตรียมส่งเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่3พร้อมกำลังพลเสริมเข้าสู่พื้นที่แม้จะมีความพยายามเจรจาหยุดยิงเพื่อเปิดเส้นทางขนส่งในช่องแคบฮอร์มุสก็ตามขณะที่วิกฤตพลังงานพุ่งสูงจนสหรัฐและชาติต่างๆเตรียมงัดน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์ออกมารับมือด้านรัสเซียออกมาระบุชัดเจนพร้อมใช้อาวุธทุกประเภทรวมถึงนิวเคลียร์ตอบโต้ทันทีหากนาโต้พยายามปิดล้อมหรือโจมตีดินแดนคาลินินกราดสัมพันธ์เกาหลีใต้ยูเครนร้าวหลังผู้นำยูเครนเผยกลางเวทีสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติว่ายูเครนจับกุมและส่งมอบเฉลยศึกเกาหลีเหนือให้เกาหลีใต้ทำให้เกาหลีใต้ที่ยูเครนขอโทษเกิดเหตุพยายามก่อการร้ายหลังนักบินผู้ช่วยชาวโอมานก่อเหตุแทงกัปตันบนเที่ยวบินของสายการบินฟลายดูไบเส้นทางจากดูไบไปยังอิสราเอลหวังทำเครื่องบินหม่งโลกโชคดีที่ผู้โดยสารช่วยกันจับผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้และนำเครื่องบินลงจอดฉุกเฉินที่ซาอุดิอาระเบียฝรั่งเศสปิดโรงเรียน400แห่งทั่วประเทศหลังการประท้วงปัญหาครูไม่เพียงพอและอาคารเรียนทรุดโทรมขยายวงกว้างและทวีความรุนแรงสมลักษณ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
7: การมีเสรีภาพนั้นเป็นของที่ดีอย่างยิ่งแต่เมื่อจะใช้จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและด้วยความรับผิดชอบมิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกันทั้งมีให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่9กรกฎาคม2514
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัททางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคาร์ทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
4: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
3: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำ
1: หอมนาน24ชั่วโมง
0: ใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: ความจริง MBI อ่ะมันคือเป็นเครื่องมือนึงนะคะเอาไว้ทำความเข้าใจตัวเองในด้านบุคลิกภาพกระบวนการทางความคิดซึ่งจะออกมาเป็น4ตัวอักษรด้วยกันแล้วก็จัดคนออกมาเป็น16บุคลิกภาพแต่มันไม่ได้เป็นการจำกัดกรอบว่าคนจะมีแค่16ไทยบนโลกเท่านั้น
2: ถ้าเกิดเรารู้ไทยแล้วนี่มันสามารถเอาไปทำอะไรต่อได้ครับ
3: หลากหลายเลยค่ะเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการทำงานจริง HR ก็มีการแบบจัดกลุ่มในการทำงานอะไรเงี้ย
1: แต่ถ้าในที่เนี้ยถ้ามันถูกแบ่งทีมมาอยู่แล้วอ
3: ่
1: ะเราก็ใช้อันเนี้ย MBI เป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจว่าเราสื่อสารกับคนไทยนี้ยังไง
4: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบ.ที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501
5: คุณกำลังฟังสถาน

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569พูดคุยกับดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกนะคะสำหรับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะก็เรียกได้ว่าหลายพื้นที่นะคะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยน้ำก็เริ่มที่จะลดลงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยดูแลในเรื่องของโรคที่มาหลังจากที่น้ำลดลงค่ะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้แต่อย่างไรก็ตามค่ะระหว่างวันที่5ถึง8ตุลาคมทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ยังคงแจ้งเตือนเกี่ยวกับสภาพอากาศนะคะที่อาจจะมีฝนตกในช่วงนี้เพราะฉะนั้นก็ขอให้เตรียมรับมือกันด้วยนะคะเรามาเริ่มกันที่กองทัพเรือค่ะได้ขอเลื่อนกำหนดการซ้อมย่อยการฝึกจัดรูปกระบวนครั้งที่8นะคะในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จากเดิมค่ะจะมีการซักซ้อมเกิดขึ้นในวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569นะคะเป็นวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569นี้ค่ะกำลังพลกองทัพเรือทุกนายนะคะมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีอันสำคัญยิ่งนี้และมุ่งมั่นในการทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อให้การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติค่ะเรามาอัปเดตในเรื่องของโครงการรับสมัครพลทหารอาสากันต่อเลยนะคะก็เรียกได้ว่าเดินหน้ารับสมัครอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดเนี่ยก็เปิดรับสมัครครบ1ขออภัยค่ะครบ21วันมียอดสะสมนะคะจำนวน 11,448 นายซึ่งคิดเป็นร้อยละ 45.79% ของเป้าหมาย 25,000 นายค่ะโดยเมื่อวันที่30กันยายนนะคะก็มีผู้สมัครเพิ่มอีกจำนวน222นายด้วยกันขณะที่ยอดสะสมทั้งหมดเป็นทหารกองเกิน 7,843 นายซึ่งยังคงเป็นกลุ่มผู้สมัครหลักของโครงการนี้ค่ะอีกหนึ่งตัวเลขที่น่าสนใจเลยนะคะนั่นก็คือศัสดียังคงเป็นช่องทางสำคัญที่สุดในการที่สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการโดยมีผู้สมัครรับทราบข้อมูลผ่านช่องทางดังกล่าวเนี่ยจำนวน 6,335 นายซึ่งคิดเป็นร้อยละ 55.34 ขออภัยค่ะ 55.34% นะคะสะท้อนถึงบทบาทของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่ช่วยนำข้อมูลและโอกาสไปถึงเยาวชนโดยตรงค่ะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าศัสดีเนี่ยก็เรียกได้ว่าแทบจะเข้าถึงนะคะกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มน้องๆเยาวชนเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าถึงได้อย่างดีเลยนะคะสำหรับการเป็นพลทหารอาสาค่ะก็ไม่ได้หมายถึงเพียงการเข้ามาทำหน้าที่เพื่อประเทศเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของ4โอกาสสำคัญ4โอกาสสำคัญมีอะไรบ้างล่ะ4โอกาสสำคัญนั่นก็คือโอกาสด้านสิทธิและสวัสดิการโอกาสด้านการศึกษาโอกาสด้านอาชีพและโอกาสด้านทักษะชีวิตเพื่อให้ผู้สมัครเนี่ยได้พัฒนาตนเองและต่อยอดเส้นทางในอนาคตนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการนะคะที่กองทัพบกเปิดรับอยู่ในขณะนี้นะคะ

0: จะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือน้ำท่วมนะคะน้องๆทหารกองประจำการรวมไปถึงทหารประจำการเองนะคะก็มีการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นชั้นยศใดนะคะก็ลงไปทำหน้าที่ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันอย่างเต็มที่เลยนะคะก็มาร่วมนะคะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวกองทัพบกค่ะมาร่วมดูแลพี่น้องประชาชนด้วยกันนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปได้ด้วยดีค่ะในส่วนของกรุงเทพมหานครอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อต้นรายการนะคะก็หลายพื้นที่เนี่ยเริ่มที่จะสถานการณ์น้ำคลี่คลายลงแล้วนะคะอย่างที่สถานการณ์เคหะคลองจันเนี่ยก็เรียกได้ว่าคลี่คลายแล้วระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะแต่ก็ยังคงมีพื้นที่ที่ยังจะต้องเฝ้าระวังอย่างเช่นเขตลาดกระบังเขตสะพานสูงรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงอื่นๆอย่างเช่นเขตมีนบุรีและเขตหนองจอกเนื่องจากระดับน้ำในคลองปอเวบุรีรมเนี่ยยังอยู่ในระดับที่สูงนะคะในส่วนของถนนลาดพร้าวถนนศรีบูรพาก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นค่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่าในส่วนของถนนลาดพร้าวเนี่ยขณะนี้นะคะก็น้ำเนี่ยแห้งตลอดสายละเหลือเพียงการเร่งระบายน้ำในซอยลาดพร้าวนะคะแล้วก็พื้นที่หมู่บ้านบางจุดทางกรุงเทพมหานครเองค่ะเขาก็จะมีแผนในเรื่องของการเร่งสูบน้ำออกจากซอยย่อยๆนะคะแล้วก็พื้นที่ชุมชนเพื่อให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วบริเวณแยกบางกะปิระดับน้ำบนผิวจราจรเนี่ยก็แห้งแล้วนะคะเหลือเพียงน้ำขังบริเวณริมผิวจราจรเล็กน้อยก็ได้มีการมอบหมายให้กับสำนักงานเขตนำกระสอบทรายมาทำแนวกั้นบริเวณบ่อสูบน้ำเพื่อที่จะเพิ่มความสูงของแนวป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงจากน้ำในคลองดังกลับขึ้นมาบนผิวจราจรนั่นเองค่ะไปต่อกันที่คลองลำพังพวยและหรือว่าคลองแสนแสบกันบ้างนะคะซึ่งในส่วนของกทมเองเนี่ยเขาก็จะมีการเร่งระบายน้ำลงคลองรำพังพวยค่ะเพื่อช่วยให้ถนนนวมินเนี่ยกลับมาแห้งได้เร็วขึ้นนะคะโดยเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการนำเครื่องสูบน้ำแบบท่อขนาดเล็กค่ะเข้ามาช่วยสูบน้ำที่ยังคงค้างอยู่ในระดับตื้นลงคลองแสนแสบนะคะขณะนี้ระดับน้ำในคลองแสนแสบเองก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเนื่องจากว่าไม่มีฝนตกต่อเนื่องมาแล้วประมาณ2วันเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดนั่นเองค่ะเมื่อระดับน้ำลดลงแล้วนะคะกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็จะมีการเข้าสู่ระยะฟื้นฟูพื้นที่อย่างเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมผิวจราจรที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยหน่วยเบสนะคะก็จะมีการเร่งดำเนินการซ่อมแซมจุดที่ชำรุดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุแล้วก็อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนรวมไปถึงจัดเก็บขยะที่มากับน้ำท่วมด้วยค่ะแล้วก็ระดมกำลังทำความสะอาดและถนนพื้นที่สาธารณะที่น้ำแห้งแล้วนะคะในส่วนของการฟื้นฟูพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาจะใช้แนวทางจับคู่เขตบัดดีค่ะโดยให้2เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนำทรัพยากรที่มีไม่ว่าจะเป็นกำลังคนเครื่องมือเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเข้าไปสนับสนุน1เขตที่ได้รับผลกระทบเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการฟื้นฟูพื้นที่แล้วก็ช่วยให้ประชาชนเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนั่นเองค่ะหลักการแก้ปัญหาน้ำท่วมในขณะนี้นั่นก็คือต้องลดระดับน้ำในคลองให้ได้ก่อนเมื่อน้ำในคลองลดลงแล้วเนี่ยจึงจะค่อยสูบน้ำจากถนนซอยแล้วก็ชุมชนตามลำดับเป็นการแก้ปัญหาแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะเพื่อให้ระบบระบายน้ำเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งก็เป็นคำกล่าวของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะหากพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้รับผลกระทบหรือว่าต้องการความช่วยเหลือก็สามารถที่จะแจ้งปัญหาได้ที่แอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูหรือว่าสายด่วนกรุงเทพมหานคร1555ค่ะโดยทางด้านของกรุงเทพมหานครนะคะเขาก็จะมีการจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็ให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นการดูแลพี่น้องประชาชนนะคะให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันทางด้านของกองทุนความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานภายใต้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานค่ะในช่วงนี้เขาเปิดให้สถานประกอบการประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะคะขอกู้เงินเพื่อฟื้นฟูปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กลับมามีความปลอดภัยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและก็โรคจากการทำงานการกู้เงินเนี่ยสามารถที่จะนำไปใช้สำหรับการปรับปรุงติดตั้งระบบป้องกันระงับอัคคีภัยปรับปรุงระบบไฟฟ้า ปรับปรุงเครื่องจักรให้มีความปลอดภัยในการทำงานรวมไปถึงการดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับความปลอดภัยในการทำงานสำหรับเงื่อนไขการกู้เงินค่ะคุณผู้ฟังก็จะคิดดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีกู้ได้รายละไม่เกิน2ล้านบาทหรือตามที่คณะกรรมการกองทุนเห็นชอบโดยกำหนดชำระคืนภายใน5ปีแล้วก็มีวงเงินกู้รวมกว่า15ล้านบาทค่ะสำหรับสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็มีความต้องการที่จะกู้เงินเนี่ยก็สามารถยื่นคำขอได้ที่กองความปลอดภัยแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหรือศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขตในพื้นที่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่กองความปลอดภัยแรงงานที่หมายเลขโทรศัพท์024489128ย้ำนะคะ024489128ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการนะคะที่ออกมาเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะที่อยู่ในส่วนของสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้นั่นเองค่ะสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าคู่สายกฎหมายน่ารู้รอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะแล้วกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะ
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะคู่สายกฎหมายน่ารู้ค่ะเป็นประจำทุกวันเสาร์ในรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะที่จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายที่เราควรรู้ในชีวิตประจำวันมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังโดยพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกค่ะเรียกได้ว่าเดินทางมาถึง EP 13แล้วนะคะวันนี้นำเสนอในเรื่องของความผิดในภาวะภัยพิบัติเป็นอย่างไรไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
2: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงคู่สายกฎหมายน่ารู้และกล่าวสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะจากสถานการณ์อุทกภัยในสัปดาห์นี้คุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างคะมีใครได้รับผลกระทบกันบ้างไหมคะขอส่งกำลังใจให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะก็จะชวนมาพูดคุยกันในเรื่องความผิดที่เราอาจจะพบเจอได้ในช่วงภัยพิบัติค่ะถือว่ามาเตือนภัยและเติมความรู้กันสักเล็กน้อยนะคะในช่วงที่เกิดภัยพิบัติขึ้นไม่เฉพาะแต่น้ำท่วมค่ะไม่ว่าจะเป็นพายุถล่มไฟไหม้ไวรัสระบาดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในภาวะวิกฤตมันก็จะมีพวกคนร้ายที่อาศัยจังหวะชุลมุนวุ่นวายฉวยโอกาสเข้ามาเอารัดเอาเปรียบเราค่ะโดยเฉพาะการหลอกลวงทางออนไลน์สิ่งสำคัญคือเราต้องมีสติติดตามข่าวสารหาความรู้รอบตัวไว้เพื่อเป็นเกราะป้องกันตัวเองทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างและผิดอะไรบ้าง 1. การหลอกว่าจะช่วยเหลือเช่นการสร้างข่าวปลอมหลอกให้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาจากนั้นพอเรากรอกข้อมูลเข้าไปก็นำเอาข้อมูลส่วนบุคคลของเราไปทำเรื่องผิดกฎหมายแบบนี้ถือเป็นความผิดฐานกระทำโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14อนุ1แต่ถ้าเป็นเพียงการปล่อยข่าวปลอมเพื่อสร้างกระแสเรียกยอดไลค์เช่นข่าวเขื่อนแตกข่าวน้ำทะลักปลอมจนทำให้ประชาชนตื่นตระหนกจะมีความผิดฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนตามมาตรา14อนุ2ค่ะซึ่งความผิดทั้ง2ฐานนี้นะคะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนผู้ที่รู้อยู่แล้วว่าข้อมูลนั้นไม่เป็นความจริงแต่ยังคงแชร์ต่อก็มีความผิดเท่ากันกับผู้โพสต์ตามมาตรา14อนุ5นะคะ 2. การหลอกให้โอนเงินบริจาคคนพวกนี้เล่นกับความสงสารของคนค่ะยิ่งช่วงวิกฤตหลายคนเดือดร้อนคนในสังคมก็มีเมตตาจิตต่อกันหากไม่ตรวจสอบให้ดีก็อาจจะหลงเชื่อและพลาดไปบริจาคให้กับสิ่งที่ไม่เป็นความจริงนะคะแบบนี้ถือเป็นความผิดฐานช่อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา343ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ ยิ่งไปกว่านั้นถ้าเกิดการหลอกลวงที่ว่านั้นกระทำโดยการแสดงตนเป็นคนอื่นเช่นหลอกว่าเป็นหน่วยงานหรือคนที่มีชื่อเสียงขอรับบริจาคต้องรับโทษหนักขึ้นนะคะคือระวังโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง7ปีหรือปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 140,000 บาทค่ะ 3. ความผิดฐานลักทรัพย์ในภาวะที่คนกำลังเดือดร้อนขาดแคลนอาหารสิ่งอุปโภคบริโภคหากใครที่คิดฉวยโอกาสอาศัยจังหวะที่ผู้คนกำลังตื่นกลัวภัยอันตรายลักทรัพย์เอาจากผู้คนที่ประสบภัยซึ่งไม่สามารถระมัดระวังเก็บรักษาทรัพย์สินได้ตามปกติอย่าคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดานะคะเพราะกฎหมายเอาผิดกับผู้ที่ซ้ำเติมผู้เดือดร้อนให้ต้องรับโทษหนักขึ้นหนักกว่าลักทรัพย์ธรรมดาที่มีระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทค่ะโดยถ้ามาลักทรัพย์หรือยกเข้าบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมทิ้งไว้แบบนี้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา335ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่ 1-5 ปีและปรับตั้งแต่ 20,000-100,000 บาทและยิ่งถ้าไปซ้ำเติมคนเดือดร้อนที่ทำอาชีพกสิกรรมโดยการกระทำต่อทรัพย์ที่เป็นโคกระบือเครื่องกลหรือเครื่องจักรที่ผู้มีอาชีพกสิกรรมมีไว้ประกอบกสิกรรมต้องระวังโทษหนักขึ้นไปอีกค่ะโดยต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 60,000 บาทถึง 200,000 บาทค่ะ4. การทำลายหรือดัดแปลงสิ่งก่อสร้างกั้นน้ำเช่นการแอบตัดคันกั้นน้ำหรือถอนบิ๊กแบ็กหรือทำลายเครื่องสูบน้ำของทางราชการเพื่อเบี่ยงน้ำเข้าบ้านคนอื่นแบบนี้มีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา358ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและถ้ากระทำด้วยประการใดๆเพื่อให้เกิดอุทกภัยหรือเพื่อให้เกิดขัดข้องแก่การใช้น้ำซึ่งเป็นสาธารณูปโภคที่น่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ของผู้อื่นหรือกระทำด้วยประการใดๆให้ทางสาธารณะประตูน้ำทำนบเขื่อนอันน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่การจราจรเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดเพนตรายต่อประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา228หรือ229นะคะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะและตัวอย่างสุดท้ายค่ะ 5. การขายสินค้าแพงเกินสมควรถ้าผู้ประกอบธุรกิจช่วยโอกาสขึ้นราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นน้ำดื่มไข่ไก่หรือเรือยางให้สูงเกินสมควรทำให้เกิดความปั่นป่วนซึ่งราคาของสินค้าหรือบริการแบบนี้มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการมาตรา29ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา41ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างต่างๆเองซึ่งมิจฉาชีพนั้นมีหลากหลายรูปแบบเกินกว่าที่เราจะคาดคิดได้ค่ะจึงต้องศึกษากฎหมายไว้บ้างจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อแต่ถ้าใครโดนเข้าแล้วก็ให้รีบนำหลักฐานไปแจ้งความดำเนินคดีได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่กับดิฉันพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ค่ะก็เรียกได้ว่าไขข้อสงสัยกันไปแล้วนะคะสำหรับความผิดในภาวะภัยพิบัติค่ะซึ่งก็น่าจะเกี่ยวข้องกันกับในช่วงนี้นะคะก็ขอบคุณพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกหรือว่าผู้พันปิ่นนะคะที่มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเนี่ยให้พวกเราได้รับรู้รับทราบกันนะคะไปต่อกันเลยนะคะยาวๆเลยสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัด60-40เรียกได้ว่าได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็จับเขาเรียกว่าอะไรนะตั้งตารอมาเลยค่ะว่าจะมีการต่อโครงการนี้ไหมซึ่งล่าสุดในรัฐบาลเขาก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าต่อไปอีก2เดือนนั่นก็คือเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนในวงเงิน 1,000 บาทนั่นเองค่ะก็ต้องบอกว่าโครงการนี้ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันแรกที่เปิดให้เข้าไปอัปเดตนะคะหรือว่ายืนยันตัวตนเน็ตล่มกันเป็นแบบว่าเยอะมากแต่ก็สามารถที่จะแก้ไขได้ทันแล้วก็เชื่อว่าหลายๆท่านในขณะนี้นะคะก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์นี้กันได้แล้วนะคะรวมถึงตัวดิฉันเองด้วยนะคะช่วงเช้าของวันที่1นี่ก็วาวุ่นเกี่ยวกับแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะล่าสุดก็คือสามารถที่จะเข้าไปใช้ไทยช่วยไทยพลัสได้แล้วนะคะสำหรับการยืนยันการลงทะเบียนรับสิทธิ์เนี่ยระหว่างวันที่สามารถดำเนินการได้ค่ะระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคมนะคะแล้วก็สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่30พฤศจิกายนในช่วงเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาค่ะและที่สำคัญนะคะการใช้งานเนี่ยก็จะต้องเติมเงินเข้า G Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์นั่นเองค่ะในส่วนของร้านค้าที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการต ้องดาวน์โหลดหรือว่าอัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเช่นเดียวกันนะคะจากนั้นกดไปที่แบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินแล้วก็กดยอมรับเงื่อนไขพร้อมข้อตกลงของโครงการค่ะโดยร้านค้าเนี่ยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนในช่วงเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาเช่นเดียวกันนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องเข้ามากดยืนยันหรือว่ากดยอมรับเงื่อนไขเพิ่มเติมค่ะหากเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับวงเงินเนี่ยตามสิทธิ์เข้าบัตรโดยอัตโนมัตินะคะสำหรับท่านใดที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของอินเทอร์เน็ตหรือว่าเวอร์ชันการอัปเดตเนี่ยก็สามารถที่จะยังมีเวลานะคะสามารถยืนยันตัวตนรับสิทธิ์ได้จนถึงวันที่1ถึง15ตุลาคมนี้ค่ะก็ใจเย็นๆกันนะคะเพราะว่าบางทีอาจจะมีเรื่องของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีปัญหาบ้างแต่ว่าก็มีการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ใจเย็นๆค่ะยังมีเวลาอยู่นะคะสามารถยืนยันการลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้จนถึงวันที่15ตุลาคมนี้ค่ะอย่างที่กล่าวไปเมื่อต้นรายการนะคะนั่นก็คือบางที่เนี่ยน้ำเริ่มที่จะลดลงแล้วแต่เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยก็ยังคงที่จะต้องระมัดระวังกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดก็เป็นการแจ้งเตือนนะคะจากกรมควบคุมโรคเกี่ยวกับโรคจากยุงลายหลังน้ำลดนั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าระดับน้ำลดลงเมื่อไหร่เนี่ยยุงลายกลับมาค่ะพร้อมกับไข่ที่รอฟักเป็นตัวถือว่าเป็นโรคที่ต้องระวังนะคะโรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลายและโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาแนะนำวิธีป้องกันตัวเองง่ายๆเลยนะคะนั่นก็คือการนอนในมุ้งหรืออยู่ในห้องที่มีมุ้งลวดค่ะสวมเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวนะคะทายากันยุงแล้วก็ในเรื่องของการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ส่วนนี้ถือว่าสำคัญมากๆนั่นก็คือเราจะต้องล้างคว่ำภาชนะที่มีน้ำขังขัดถูขอบภาชนะทำความสะอาดจัดระเบียบบ้านให้โล่งค่ะปิดฝาภาชนะใส่น้ำหรือว่าเปลี่ยนน้ำทุกๆ7วันนะคะใส่ทรายกำจัดลูกน้ำในภาชนะเก็บน้ำให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นสารกำจัดยุงค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะภายในกองบัญชาการกองทัพบกเนี่ยเขาก็จะมีการดำเนินการในทุกๆวันศุกร์ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดพ่นสารกำจัดยุงนั่นเองค่ะและที่สำคัญเราควรที่จะเป็นคนช่างสังเกตช่างสังเกตนะที่นี้ก็หมายความว่าให้เราเนี่ยมันสังเกตอาการตนเองอย่างต่อเนื่องนะคะในช่วง 1-2 สัปดาห์หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมหากว่าเรามีไข้สูงลอยปวดศีรษะอ่อนเพลียก็ควรที่จะรีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการประเมินแล้วก็การรักษาที่เหมาะสมนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของสุขภาพในช่วงนี้ต้องดูแลกันเป็นพิเศษเลยนะคะก็นำมาพูดคุยกันค่ะมาต่อกันที่เรื่องของจุดจอดรถฟรีกันบ้างค่ะหลายท่านก็อาจจะยังกังวลนะคะเพราะว่าเรายังคงต้องติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำไปจนถึงวันที่8ตุลาคมนะคะตามที่มีการแจ้งเตือนกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะถึงแม้ว่าสถานการณ์อุทกภัยบางพื้นที่เนี่ยลดลงแต่ก็ยังมีบางที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังก็ยังคงมีความจำเป็นนะคะที่จะต้องเคลื่อนย้ายรถออกจากพื้นที่เสี่ยงในส่วนของรัฐบาลเขาก็แจ้งมาค่ะว่ายังมีจุดจอดรถที่เปิดให้ประชาชนนำรถไปจอดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนั่นก็คือที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้แก่ลานจอดรถระยะยาวโซน C ซึ่งโซนนี้นะคะสามารถรองรับได้718คันด้วยกันโซน E ค่ะรองรับ718คันลานจอดรถโซน5รองรับ455คันและโซน6รองรับ689คันรวม 2,580 คันนั่นเองค่ะในส่วนของไหล่ทางถนนสุวรรณภูมิสาย4รองรับได้อีกประมาณ 1,000 คันนะคะตั้งแต่แยกสถานีเลนสถานีเชื้อเพลิงและแยก AMF ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ค่ะทำให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยมีพื้นที่สามารถที่จะรองรับรถยนต์ของพี่น้องประชาชนรวมกว่า 3,500 คันโดยเปิดให้บริการจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AOT Contact Center 1722ตลอด24ชั่วโมงค่ะในส่วนของรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองนะคะก็มีการเปิดอาคารจอดรถแล้วนะคะที่สถานีสีเอี่ยม YL17 จอดได้ฟรีค่ะโดยให้นำรถออกภายในวันที่2ตุลาคมนั่นก็คือในช่วงที่ผ่านมานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้อยากจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยตรวจสอบเงื่อนไขแล้วก็ระยะเวลาการให้บริการของแต่ละจุดก่อนนำรถเข้าจอดแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะ มาต่อกันที่เรื่องของการเสนอชื่อสตรีนะคะเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570โดยทางด้านของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเนี่ยได้มีการขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิดนะคะ The Power of Women Transforming Thailand ในระดับจังหวัดและระดับประเทศสามารถจัดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของสตรีค่ะสามารถเสนอได้นะคะไปจนถึงวันที่12พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่กลุ่มแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานที่หมายเลขโทรศัพท์026602052นั่นเองค่ะก็สามารถที่จะเสนอชื่อกันเข้าไปได้นะคะสำหรับสตรีดีเด่นที่สำหรับสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570นั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะแล้วก็ปิดท้ายกันที่สำนักการสังคีตกรมศิลปากรค่ะขอเชิญชมการแสดงนาฏศิลป์ดนตรีประจำปี2570เพิ่มรอบการแสดงอีก3รอบนะคะในวันที่14 15และ29พฤศจิกายนเวลา14นาฬิกาค่ะที่โรงละครแห่งชาตินะคะบัตรเนี่ยก็จะมีหลายราคาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น400บาท300บาท200บาท150บาท100บาทเริ่มจำหน่ายบัตรพร้อมกันทั้ง3รอบนะคะในวันจันทร์ที่5ตุลาคมค่ะเวลา 9:30 นจำหน่ายบัตรผ่านช่องทางออนไลน์นะคะหรือว่าหน้าเคาน์เตอร์จำกัดท่านละ6ที่นั่งสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลาราชการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022210173 022210173นั่นเองค่ะก็สามารถที่จะเข้าไปจับจองบัตรกันได้นะคะในช่วงนี้ค่ะก็อยากจะฝากถึงคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองเป็นหลักนะคะและสำหรับพื้นที่ใดค่ะที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะในเรื่องของสิ่งของต่างๆเนี่ยสามารถที่จะติดต่อหน่วยทหารใกล้บ้านท่านได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะเพราะว่ากองทัพบกเนี่ยพร้อมยืนอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกสถานการณ์นะคะวันนี้หมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินแล้วค่ะรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูรู้คุณแผ่นดินสำหรับวันนี้ดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเช็คความพร้อมเหล่าทัพก่อนประชุมกองบัญชาการปภ.แห่งชาติรับฟังปัญหาหน้างานและทีมตะกร้อสาวไทยแพ้เวียดนาม1-2เซตสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: อย่าองผสมกิเกตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเช็คความพร้อมเหล่าทัพก่อนกองบัญชาขออภัยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเช็คความพร้อมเหล่าทัพก่อนประชุมกองบัญชาการปภ.แห่งชาติรับฟังปัญหาหน้างานพร้อมสรุปกำลังสนับสนุนย้ำพื้นที่เป็นผู้นำกองทัพเติมในส่วนที่ขาดเร่งช่วยประชาชนให้ตรงจุดคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
10: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหารือร่วมกับผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าร่วมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยรับฟังปัญหาและข้อขัดข้องจากหน่วยปฏิบัติในพื้นที่พร้อมสรุปภาพรวมการสนับสนุนกำลังพลและทรัพยากรของกองทัพโดยการสนับสนุนครอบคลุมทั้งการระบายน้ำการช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายประชาชนการประกอบเลี้ยงการแพทย์รวมถึงการจัดเรือยานพาหนะและอุปกรณ์ต่างๆเข้าสนับสนุนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านการช่วยเหลือทางน้ำกองทัพจัดเรือเข้าปฏิบัติภารกิจรวมประมาณ95ลำขณะที่ด้านอาหารได้แจกจ่ายให้ประชาชนแล้วประมาณ 35,000 ชุดและเตรียมสนับสนุนเพิ่มเติมความต้องการของพื้นที่ส่วนด้านการแพทย์จัดชุดแพทย์ลงพื้นที่ล่มเกล้าให้บริการประชาชนแล้ว918รายพร้อมสำรวจความต้องการสิ่งของจำเป็นเพื่อจัดส่งความช่วยเหลือให้ตรงกับความต้องการนอกจากนี้โรงงานเภสัชกรรมทหารยังสนับสนุนเวชกรรมสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขณะที่กองทัพจัดกำลังพลประมาณ200นายสนับสนุนการปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยพลโทอดุลเน้นย้ำให้ทุกหน่วยติดตามสถานการณ์และความต้องการของประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยให้หน่วยงานเจ้าของพื้นที่เป็นผู้กำหนดความต้องการและเป็นผู้นำในการปฏิบัติขณะที่กองทัพทำหน้าที่สนับสนุนและเติมกำลังในส่วนที่ยังขาดเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วตรงจุดและลดความซ้ำซ้อนณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
2: กองทัพไทยพร้อมเดินหน้าสูบน้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งระบายน้ำลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเครื่องสูบพญานาคจำนวน4เครื่องของทีมงานช่างก๊อปชอการช่างจนถึงขณะนี้ระดับน้ำโดยรวมลดลงประมาณ10เซนติเมตรและยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้กองทัพไทยพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลในการเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยและให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มกำลังเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายและประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด ปิดท้ายที่ทีมตะกร้อสาวไทยแพ้เวียดนาม1-2เซตคว้าเหรียญเงินตะกร้อ4คนหญิงในศึกเอเชียนเกมส์2026คุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
11: กีฬาเซปักตะกร้อประเภท4คนหญิงในศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นรอบชิงชนะเลิศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทีมตะกร้อสาวไทยนำโดยรัศมีทองโสดสมฤดีปรือปลักวิภาดาจิตพัวและรัชนีกรแซ่เฮงลงสนามพบกับเวียดนามคู่ปรับเก่าที่ทีมสาวไทยแพ้มาในรอบแรกผลปรากฏว่าทั้ง2ทีมดวลกันสนุกถึง3เซตสุดท้ายเป็นทีมตะกร้อสาวไทยแพ้เวียดนามไป1-2เซตด้วยสกอร์11-15 17-15และ11-15คว้าเหรียญเงินมาครองสรุปผลงานทีมตะกร้อไทยในศึกเอเชียนเกมครั้งนี้คว้ามาได้2เหรียญทองจากทีมชุดหญิงและทีมเดี่ยวชายและ2เหรียญเงินจากทีมชุดชายและทีม4คนหญิงเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
12: หากน้ำท่วมเข้าถึงพื้นห้องโดยสารรถยนต์อย่าปล่อยทิ้งไว้นานเพราะความชื้นจากเชื้อราจะทำให้เกิดกลิ่นอับและเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใต้พรมได้ควรนำรถเข้าตรวจสอบและทำความสะอาดโดยเร็วที่สุดศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี
2: ้พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: ชีวิตดีไม่ได้มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวอยู่ที่เราเปิดใจให้กับมุมดีๆที่อยู่รอบตัวได้แค่ไหนเลือกมองแต่มุมดีชีวิตจะมีความสุขสถานีวิทยุททบ FM 94 MHz หวังให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีแต่ความสุขใจ
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยคาถาแมวหลงกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยแมวฟินป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
3: หมื่นทางตันยังมีทางหนึ่งให้ออกเสม
4: อ Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Playlist Non-stop
1: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัททางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: สวัสดีค่ะพวกเรา
1: อารอนนะคะ
0: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
2: EFM 94
0: Talk อารมณ์ดี
1: เพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคาร์ทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: าเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: ประชาภาพาไปมู
3: แสงเหนือน้ำโขงปลุกพลังแห่งศรัทธาขชาภาพาไปมูพาเยือนจังหวัดหนองคายสัมผัสตำนานบ้างไฟพญานาคน้อมสักการะพระธาตุล่าหนองเพื่อเสริมสิริมงคลให้ชีวิตจากแสงที่เฝ้ารอสู่ศรัทธาที่เติมเต็มหัวใจในขชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok ขชาภาพาไปมู
4: ร่วมมูโดยขชาภาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
1: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบ
0: ขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนส

0: ดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: สวัสดีวันเสาร์แฟนเก่าเธอเป็นใครทำไมถึงชอบกลับไปหาจัง
3: อะไรวะ
4: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชรช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Playlist Non-Stop
4: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัททางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: 在这下一把。
1: EFM Playlist Nonstop
2: สนับสนุนโดยซิลิคลึงดูอันคาร์ทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ทุกคนมีจังหวะชีวิตเป็นของตนเองแต่ทว่ากว่าฤดูกาลนั้นจะมาถึงตัวเราคงเจ็บจนไม่ไหวแล้วเจ็บบำบัดพอดแคสต์ร่วมกับ Bloom ชวนคุยเรื่องเจ็บจากจังหวะเวลาที่ใช่เมื่อไหร่จะมาถึงเพื่อให้ทุกคนเรียนรู้ความเจ็บและเตรียมตัวให้พร้อมกับการเบ่งบานในอนาคตของตนเองบำบัดความเจ็บนี้ไปพร้อมกันกับพี่อ้อยและพี่ก๊อฟเธอเที่ยวไทย5ตุลาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูม BLUUM
2: EFM Playlist of the Week
3: Highest Clamber
4: Number 9
5: Pure Candy PP Green

0: 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไตล์อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ
1: ้อ EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News. EFM News. EFM News.
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา14นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกรุงเทพมหานครเปิดแนวทางจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วม2ระบบเร่งลดขั้นตอนด้านเอกสารและยังคงเร่งระบายน้ำต่อเนื่องพร้อมเร่งพร่องน้ำในพื้นที่รับน้ำและแก้มลิงเตรียมรับสถานการณ์น้ำช่วง 4-5 ตุลาคมนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
5: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
4: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
3: มาเตรียมพร้อมกัน
5: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: สนับสนุนโดย
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเผยกทม.ยังคงเร่งระบายน้ำต่อเนื่องพร้อมเร่งพร่องน้ำในพื้นที่รับน้ำและแก้มลิงเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำช่วงวันที่4ถึง5ตุลาคมนี้คุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
9: นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้กรุงเทพมหานครยังคงเร่งระบายน้ำต่อเนื่องโดยในส่วนของคลองแสนแสบมีสถานการณ์ดีขึ้นขณะที่คลองประเวศบุรีลมโดยเฉพาะช่วงลาดกระบังระดับน้ำยังสูงแต่มีแนวโน้มลดลงอย่างช้าๆภารกิจในวันนี้คือการเร่งสูบน้ำออกจากหมู่บ้านและชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังพร้อมพิจารณาติดตั้งเครื่องสูบน้ำและทางระบายน้ำให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำไม่ให้กระทบพื้นที่ข้างเคียงกรุงเทพมหานครยังเตรียมโยกย้ายเครื่องสูบน้ำจากสถานที่ที่คลี่คลายแล้วไปเสริมกำลังในจุดที่น้ำยังท่วมอยู่พร้อมเตรียมรับมือสถานการณ์ฝนที่อาจเพิ่มขึ้นช่วงวันที่4ถึง5ตุลาคมโดยเร่งพร่องน้ำในพื้นที่รับน้ำและแก้มลิงที่สามารถดำเนินการได้เพื่อเตรียมรองรับน้ำฝนที่จะตกมาเพิ่มส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วกรุงเทพมหานครเดินหน้าสู่ระยะฟื้นฟูโดยแต่ละเขตเร่งเก็บขยะและขยะชิ้นใหญ่จากพื้นที่ประสบภัยขณะที่พื้นที่ขนาดใหญ่เตรียมดำเนินการด้านการเยียวยาประชาชนต่อไปชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
8: กรุงเทพมหานครเปิดแนวทางจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วม2ระบบเร่งลดขั้นตอนเอกสารเปิดยื่นคำร้องภายใน90วันคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
10: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมว่าขณะนี้กรุงเทพมหานครได้แบ่งระบบการขอรับความช่วยเหลือออกเป็น2ระบบหลักโดยแนะนำให้ประชาชนยื่นข้อมูลผ่านระบบออนไลน์และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์สำหรับระบบแรกเป็นการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นครอบคลุมกรณีน้ำท่วมไม่ถึง7วันแต่ทรัพย์สินเสียหายน้ำท่วมต่อเนื่องเกิน7วันหรือกรณีบ้านเรือนน้ำล้อมตามเงื่อนไขซึ่งปัจจุบันนี้มีผู้ลงทะเบียนแล้วประมาณ 230,000 ครัวเรือนส่วนระบบที่2เป็นการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังและกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นการชดเชยความเสียหายจริงเช่นค่าซ่อมแซมบ้านสำหรับเจ้าของที่อยู่อาศัยจริงส่วนผู้เช่าสามารถขอรับค่าเช่าที่พักชั่วคราวได้สูงสุดเดือนละ 3,000 บาทไม่เกิน2เดือนพร้อมค่าเครื่องมือประกอบอาชีพและดำรงชีพต่อไปทั้งนี้ทางกรุงเทพมหานครได้ปรับลดขั้นตอนโดยยกเลิกการใช้ใบแจ้งความและตัดการทำประชาคมเพื่อความรวดเร็วและสะดวกพร้อมแนะนำประชาชนควรถ่ายภาพความเสียหายระดับน้ำและเก็บใบเสร็จซ่อมแซมไว้เป็นหลักฐานเพื่อประกอบการยื่นขอรับเงินเยียวยาต่อไปวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
8: จากกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพชายอายุ66ปีสะอื้นน้อยใจที่ถูกเจ้าหน้าที่ดุว่าเล่นไลน์ได้ทำไมไม่เรียนรู้แอปทางรัฐนั้นรองผู้ว่ากทม.ทวิดาได้กล่าวขอโทษชายชาวลาดกระบังรายดังกล่าวที่โดนเจ้าหน้าที่เขตลาดกระบังพูดจาไม่ดีและมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมพร้อมระบุว่าได้ทำการตักเตือนเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวแล้วและกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกเขตต้องปรับการสื่อสารกับประชาชนหลังขับรถผ่านจุดที่มีน้ำท่วมขังมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยควรตรวจสอบระบบเบรกก่อนเพราะน้ำอาจทำให้ประสิทธิภาพการเบรกลดลงชั่วคราวหากเบรกผิดปกติรถสั่นมีเสียงหรือควบคุมรถไม่เหมือนเดิมอย่าฝืนขับให้รีบตรวจสอบทันทีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี้ ับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 15:00 น. อิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
1: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
0: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: อย่าให้เสียงคนอื่นดังกว่าเสียงหัวใจของตัวเอง
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัททางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: กระเป๋าเดินทางหนึ่งถุงกอล์ฟอีกหนึ่งภูเก็ตคนเดียวชิวๆ
1: เป้ใบใหญ่อุปกรณ์แคมปิ้งทุ่งแสลงหลวงกับแก๊งเพื่อนๆสบายสบาย
0: สัมภาระเยอะขนาดเนี้ยไม่ว่าจะแพลนเที่ยวที่ไหนทริปใกล้หรือไกล
1: พี่ไพรก็พร้อมส่งด่วนของทุกชิ้นถึงจุดหมายทั่วประเทศ Travel Light เที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ

ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยมีติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: ก็เรื่องราวนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่ตัวของ A เองเนี่ยประสบด้วยตัวเองค่ะ A เนี่ยเป็นคนที่เห็นวิญญาณเพราะฉะนั้นก็จะมีน้องๆเนี่ยแวะเวียนเข้ามาให้เราช่วยเหลือ ซึ่งน้องคนนี้เขาชื่อว่าเดือนเขาบอกว่าพี่ A ดูให้หนูหน่อยว่าในตัวของหนูเนี่ยมีอะไรและทีนี้ค่ะ A เห็นเหมือนมันเป็นเงาดำๆมาค่ะวิ่งอยู่ตามผิวหนังของเขาหลังจากนั้นเดือนเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาอะค่ะเคยทำของใส่ผู้ชายคนหนึ่งและทำให้ไอ้คุณใส่งูดำมันตีกลับมาหาตัวเขาและทีนี้เขาบอกว่าหลังจากที่พี่เดือนถึงไทยแต่เสียชีวิตแล้ววันที่จะต้องมีการเปิดโรงที่ตัวของเดือนนะมีงูนอนขดอยู่3ตัว
2: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2ทุ่มถึง4ทุ่มที่ EFM 94
3: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: EFM Playlist Non-Stop
3: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัททางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัททางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

0: น้องเหมียวถูกใจ Percess ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
2: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
3: 1 2 3 go
4: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบูลย์เกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
5: ์สนับสนุนโดยดีมานมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีมา Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดยบิวกิ้นอาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
2: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
6: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
7: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
8: หออยหอยกอปอกาป๋อง
9: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
6: วันพุธ
7: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
10: แชร์ข่าวเช้า First Class
6: วันพฤหัสและวันศุกร์
7: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตุ
11: ๊ดแชร์ข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตุ๊ด
12: สนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
14: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
13: EFM NewsEFM News
15: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
16: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา15นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับรัฐบาลเตือน 4-7 ตุลาคมนี้ฝนกลับมาอีกระลอกภาคเหนือภาคใต้เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มส่วนที่จังหวัดอยุธยาเตรียมรับน้ำเพิ่มหลังเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าสักระบายสมทบสักครู่กลับมาติดตามครับ
17: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
18: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
19: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
18: หรอใช้ยากไหมล่ะ
19: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
18: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
19: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
18: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: มุมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลไกลก็ไม่ต้องเต

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายเอกภพเพ็ญพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยหรือ JICC ว่าช่วงวันที่4-7ตุลาคมนี้จะเริ่มมีฝนอีกครั้งซึ่งจะมีพื้นที่ได้รับฝนตกหนักในภาคตะวันตกคือจังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีในส่วนของภาคตะวันออกให้เฝ้าระวังในพื้นที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยเฉพาะในวันที่5ตุลาคมจึงขอให้เตรียมรับมือกับปริมาณน้ำฝนที่จะเพิ่มขึ้นในพื้นที่ในส่วนของภาคใต้และภาคเหนือจะมีฝนตกในปริมาณที่มากพอสมควรจึงขอให้เฝ้าระวังเพราะอาจจะเจอน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มและเมื่อน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยลงมาก็จะไปรวมกับน้ำที่ปล่อยมาจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ซึ่งมีการปล่อยน้ำ400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและน้ำจะมารวมกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงจะทำให้พื้นที่ที่อยู่ใกล้น้ำมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นดังนั้นขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในที่ราบลุ่มเตรียมยกของขึ้นอีกสักเล็กน้อยและขอให้มีการช่วยเหลือเข้าไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนกรุงเทพมหานครได้มีการเปิดคลองรับน้ำเพื่อช่วยรับน้ำจากทางเหนือแล้วระบายลงสู่เจ้าพระยาให้สามารถออกสู่ทะเลอ่าวไทยได้มากขึ้นนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยมีข้อสั่งการว่าให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ทุกระดับกำหนดพื้นที่รับผิดชอบและมอบหมายภารกิจให้ชัดเจนโดยบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนอย่างเป็นเอกภาพและให้มีการจัดระบบผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่วิกฤตอย่างเหมาะสมและยังสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ร่วมมือกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสื่อสารและแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยข้อมูลที่กระชับเข้าใจง่ายและทันต่อสถานการณ์ปภ.เผยภาพรวมน้ำท่วมทั่วประเทศมี13จังหวัดระดับน้ำท่วมยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกระทบประชาชนใน162อำเภอมากกว่า 3,300,000 คนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์น้ำท่วมจากฝนที่ตกหนักในหลายพื้นที่ทำให้ปัจจุบันมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่26จังหวัดรวมทั้งสิ้น162อำเภอ 1,254 ตำบล 9,219 หมู่บ้านและกรุงเทพมหานครโดยประชาชนได้รับผลกระทบมากถึง 3,244,000 คนโดยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีราชบุรีเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราสถานการณ์ในพื้นที่ระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นขณะที่ในจังหวัดระยองสถานการณ์น้ำยังทรงตัวอย่างไรก็ตามปภ.ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีและดำเนินการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปในพื้นที่รวมไปถึงนำอาหารน้ำดื่มและยารักษาโรคเข้าไปบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นก่อนยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: เมื่อน้ำท่วมอย่าตื่นตระหนกให้ตั้งสติเตรียมเอกสารสำคัญยาประจำตัวโทรศัพท์มือถือพร้อมแบตสำรองสิ่งของจำเป็นหากพบเห็นเจ้าหน้าที่ให้รีบอพยพทันทีเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกรับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา16นาฬิกาอิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: ผ้าไทยงามลายไทยเด่นเป็นสง่าภูมิปัญญาสืบคุณค่ามานานสมัยเส้นถักทอร้อยเรื่องราวจากคนไทยร่วมภูมิใจสวมชุดไทยให้โลกชมชุดไทยไม่ได้เพียงความงามที่เราสวมใส่แต่คือเรื่องราวของความเป็นไทยที่เราสวมไว้ด้วยความภาคภูมิใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: 64ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยคาถาแมวหลงกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยแมวฟินป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
4: อย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะนั่นคือโอกาสใหม
5: ่ Inspiration
2: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
0: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Playlist of the Week
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
8: Number 20

นี่คืออันดับที่20สัปดาห์นี้ของเรานะครับงานจากน้องๆวง Purpose ไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงคุณฟังที่มาในโหมดเพลงเศร้าแต่ว่าอยู่ในชาร์ตของเรามาถึง15สัปดาห์ติดต่อแล้วสุดยอดจริงๆนะฮะแล้วก็สวัสดีวันเสาร์กันด้วยนะฮะนานๆมาเวลานี้ทีนะครับวันนี้น้องพีมลานนะครับอยู่กับโซเซแทนในช่วงของ EFM Paris of the Week นะครับนี่คือช่วงของ20ดับเพลงที่ถูกนำมาสร้าง Paris โดยคุณฟังชาว EFM มากที่สุดในแต่ละสัปดาห์นะครับซึ่งสัปดาห์นี้เดี๋ยวมาลุ้นกันในหลากหลายดีกรีเลยไม่ว่าจะเป็น20ดับเพลงใช่ไหมมีทั้ง High Scrubber ที่สัปดาห์นี้ไต่มาถึง10ขั้นเลยแล้วก็เป็นเพลงใหม่ที่ถูกอกถูกใจหลายคนมากๆรวมไปถึงวันนี้เดี๋ยวมีลุ้นกันด้วยสำหรับท้ายชั่วโมงของเราที่เป็น Champ of the Month นะฮะเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งผมบอกเลยว่าในแอปมีการเดามาแล้วลุ้นมาแล้วว่าเพลงนี้แน่นอนไม่น่าผิดโผนะฮะเดี๋ยวมาลุ้นกันฮะ2ชั่วโมงนี้ด้วยกันเดี๋ยวเราไปต่อกันด้วย3อันดับต่อไปเลยนะฮะมีทั้งอันดับที่19ที่สัปดาห์นี้อยู่ในชาร์ตเรามา3สัปดาห์แล้วสำหรับงานของน้องจัสตินนิก้านะครับไม่คิดถึงเท่าไหร่18สัปดาห์นี้หลายๆคนรอเหมือนกันกับน้องคาตานะครับซิงเกิลจากน้องนุ่นนิว X กับโบกี้ไลออนส่วนอันดับที่17เดี๋ยวต่อเนื่องให้ไปลุ้นกันเลยเพราะว่านี่คือ1งาน New Entry ใหม่ครับประจำสัปดาห์นี้ใบ้ให้ว่าเป็นศิลปินเจ้าแม่โหช่างว่าเจ้าแม่เพลงแบบเขาเรียกว่าเพลงอกหักเลย Number 19

0: ็นหนึ่งซิงเกิลที่มาในสไตล์ของความอบอุ่นที่ปนความเศร้าได้ลงตัวมากๆกูฟังครับงานใหม่จากพี่ๆวงเคลียร์นะครับนี่คือซิงเกิลที่ชื่อว่าพระจันทร์ที่ไม่เต็มดวงซึ่งเป็นซิงเกิลล่าสุดของพี่ๆวงเคลียร์ด้วยนะครับที่ได้พี่แพทนักร้องนำนี่แหละมาเขียนเนื้อร้องจริงๆเนี่ยเหมือนเขียนมาให้คุณแม่ด้วยเท่าที่ผมเห็นบทสัมภาษณ์นะฮะเนื่องในโอกาสที่คุณพ่อเนี่ยคือเสียไปประมาณ22ปีแล้วก็เป็นความคิดถึงที่ไม่เคยห่างหายเลยแล้วก็เหมือนเป็นซีรีส์ต่อนะฮะจากซิงเกิลก่อนหน้าโอ้ยนานมากเลยกับซิงเกิลก่อนหน้านี้ที่ชื่อว่าแด่เธอที่รักด้วยนะครับขยับขึ้นมาอีกสักหนึ่งอันดับคู่ฟังมากันที่อันดับที่16นะฮะอีกหนึ่งงาน New Entry ของเราสัปดาห์นี้เป็นงานใหม่เลยของน้องๆวง Good Mood นะฮะที่ใช้คำว่าเป็น1งานรีมาสเตอร์หรือกันกับเพลง Miss Call ที่เป็น Original Version เนี่ยเป็นของพี่เนย Signorita นะครับแต่ว่าน้องๆ Good Mood เนี่ยเขาทำโปรเจกต์กับ Genie Verse ด้วยซึ่งเป็นการเอาเพลงในยุค90 2000เนี่ยมาเรียกว่าเรียบเรียงใหม่แล้วก็มาตีความในแบบฉบับของ Genie Verse นะครับนี่คืออันดับที่16ของเราในฐานะ New Entry ส่วน15สัปดาห์นี้เป็นงานของน้ององศาทีทัศน์นะครับกับเพลงแสงแรกกูฟังที่อยู่ในชาร์ตเรามา6สัปดาห์แล้วเพลงประกอบซีรีส์อรุณรุ่งนะฮะ The Edge of Horizon นั่นเองอีกสักอันดับกูฟังมาที่อันดับที่14นะฮะ14มากับเพลงน่ารักเลยนะครับคุณจะชอบผมไหมพี่เมือง Silver Bacon นะครับ X กับน้องกรพร็อกซี่ที่อยู่ในชาร์ตมาแล้ว12สัปดาห์เบรกนี้ฟังกันเต็มๆ3เพลงครับแล้วเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่ออีกเท่าไหร่นะอีก17อันดับเลย
1: Number 16 New Entry

0: พลงน่ารักมากคุณผู้ฟังครับนี่เป็นงานจากพี่เมืองซีเรียสเบคอนนะฮะ X กับน้องกอนพร็อกซี่ที่อยู่ในชาร์ตเรามาถึง12สัปดาห์ติดต่อกันเลยงานที่ชื่อว่าคุณจะชอบผมไหมนะฮะที่ไม่รู้คุณจะชอบผมหรือเปล่าแต่ทุกครั้งที่เรามองคุณดูเล่นโทรศัพท์มองคุณกินข้าวเราแอบยิ้มตลอดเลยเคยเป็นหรือเปล่าแบบฟีลลิ่งแบบเขาทำอะไรก็ดีไปหมดเลยอะไรอย่างนี้นะฮะเอาผ่านกันมา1 2 3 4 5 6 7อันดับแล้วกูฟังเราเหลือ13อันดับแต่ว่าให้พักเปรกกันแป๊บเดียวเบรกหน้ากลับมาเดี๋ยวมี Highest Entry นะฮะ1งานเข้าใหม่อันดับสูงสุดมารออยู่ในอันดับที่13เลยผมใบให้ว่าเป็นงานจากศิลปินหนุ่มสุดหล่อที่เขาคัมแบ็คมาพร้อมกับอัลบั้มใหม่ด้วย
1: EFM Playlist of the Weekสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
2: EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลาม
3: องหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: วลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: ใต้โต๊ะวิทยา EP 65ปิดจบซีรีส์4จตุรมิตรอย่างงดงามกับโรงเรียนเทพศิรินดีกรีแชมป์เดียวจตุปีล่าสุดแต่ที่นี่ไม่ได้มีดีแค่เรื่องบอร์ดดีสีตีเป่าก็เอาเรื่องดูโชว์จากวงดนตรีไทยประจำโรงเรียนที่สืบทอดมานานกว่า100ปีบอกเลยว่ามีอึ้งพิเศษกับช่วงใต้โต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบไปเสริมกำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณ
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
4: สวัสดีวันเสาร์วันนี้เหนื่อยหน่อย
5: เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เหนื่อยอีกเชื่อดิ
6: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: EFM Playlist of the Week
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
10: Number 13 Highest Entry

สุดยอดจริงๆอ่ะนี่คืองานไฮเซนทรีสัปดาห์นี้ของเรานะครับเพลงเข้าใหม่อันดับสูงสุดที่เข้ามาถึงอันดับที่13ในสัปดาห์แรกเลยนะฮะงานจากน้องวิลกินคุณผู้ฟังกับเพลงเช็คลิสต์นะครับซิงเกิลแรกจากอัลบั้มใหม่ที่มาในวายแบบขี้เล่นน่ารักแล้วก็สนุกๆ กันด้วยนะฮะที่ได้พี่อะตอมชนะการมาเขียนเนื้อร้องให้กับเพลงนี้นะครับผ่านกันมาเรียบร้อยสำหรับอันดับที่13นะครับไปกันต่อที่อันดับที่12เลยนี่ก็กรูฟดีเหมือนกันเป็นงานซิงเกิลคัมแบ็กนะครับจากเฮียเป็กผลิตโชคนั่นเองกับ I've Got You นะครับอันดับที่12สัปดาห์นี้ที่อยู่ในชาร์ตมาแล้วถึง6สัปดาห์ติดต่อกันนะครับส่วนอันดับที่11สัปดาห์นี้ขึ้นมาจากอันดับที่20ในวีคก่อนเลยนะฮะเป็นงานจาก The White Hair Cut นะครับหรือว่าคุณฮิวนั่นเองที่อยู่ในชาร์ตเรามาถึง7สัปดาห์ติดต่อกันนะฮะเป็นงานที่ชื่อว่าไม่อยากทำให้ลำบากใจนะครับเป็นซิงเกิลจากGenie Worse เหมือนกันอีก1เพลงที่ต่อมาจาก Good Mood ของ Miss Call เลยเดี๋ยวเพลงนี้ฟัง2เพลงนี้กันแล้วเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อจ้ะ Number 12

0: เป็นซิงเกิลนะฮะจากโปรเจกต์ของ Geniverse อีกหนึ่งเพลงนะครับงานจาก The White Haircut หรือว่าคุณฮิวนั่นเองไม่อยากทำให้ลำบากใจนะครับโดยออริจินอลเนี่ยเป็นของพี่บูโดกันนะครับกับอันดับที่11สัปดาห์นี้ของเราผ่านกันมาครึ่งทางแล้วคุณผู้ฟังครับ10อันดับเรียบร้อยตั้งแต่อันดับที่11ถึง20เลยเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาลุ้นกันต่อคุณผู้ฟังครับมีอีก10อันดับที่ต้องบอกว่าเราลุ้นกันหนักหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็น High Scrambler สัปดาห์นี้ที่สปอยคุณผู้ฟังไปแล้วว่าเขาเนี่ยไต่อันดับมาถึง10ขั้นเลยคือไกลมากๆนะฮะรวมไปถึงสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีทั้ง Champ of the Week และก็ Champ of the Month เพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำเดือนกันยายนชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาลุ้นด้วยกันนะฮะชั่วโมงนี้ขอบคุณด้วยสำหรับอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกินอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop แล้วก็ห้างชั้นนำใกล้บ้านคุณเลยนะฮะเบรกกันแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าเจอกันต่อกับ EFM Paris of the Week จ้ะ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ EFM

0: ามสองเผ่าพันธุ์ไม่มีวันที่จะอยู่ร่วมกันได้
1: จากตำนานความขัดแย้งกว่า 2,000 ปีสู่มหากาพย์ความรักและปาฏิหาริย์ที่จะเปลี่ยนทุกความเชื่อ
2: เชื่อมั่นในเผ่าพันธุ์แน่นครและเชื่อมั่นในองค์นาคราช
1: ปีแข่งครุฑปะทะกับเกล็ดแห่งหน้ามหาศึกครั้งใหญ่กำลังจะเปิดฉากนาคี3ครุฑฐานนาคีเปิดจุดเริ่มต้นจักรวาลนาคี22ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์
3: EFM Fandom Live
4: สายลับคนสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
7: เกมกันดีกว่าครับ
8: ได้เลย
7: ชื่อเกมว่า The Bird Club เป็นสมาคมชมนกนะคะซึ่งภารกิจแรกชื่อว่าสมาคมทายนกใบให้อีกฝ่ายอ่ะทายให้ถูกว่าคุณเป็นนกอะไรจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
9: นกกระจอกเป็นสำนวน
10: ปัง
9: อันนี้ทำอะไรอยู
10: ่ยิง
9: อันนี้แหละ
10: นกตกปลา
8: แน่
10: เกือบถูก
9: มือ
10: ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว
8: พี่ว่าหลับตาบ้าง
7: พี่
8: สามเลือกอันหนึ่ง
9: โอ้ยแล้วเขาจะรู้ไหมนะนกนี
8: ่
9: นกอยู
8: ่นกอยู่ครับ
9: นกอยู่นกอยู่ข้างพี่ตา
3: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: รวมส่งความฟินด้อยอาหารแนวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
11: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไตล์อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ
12: ้อ EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา16นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับทหารหน่วยรบพิเศษเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของหนีน้ำหลังกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดลพบุรีและนายกอนุทินติดตามน้ำท่วมที่นครสวรรค์กำชับจัดตั้งศูนย์พักพิงดูแลประชาชนครบทุกมิติสักครู่กลับมาติดตามครับ
14: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
15: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
16: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
17: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
6: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
18: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
19: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
18: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
19: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
18: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนาน

0: ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ Be Quick สอบถามโทร1153
2: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
3: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายกอนุทินติดตามน้ำท่วมนครสวรรค์กำชับจัดตั้งศูนย์พักพิงดูแลประชาชนครบทุกมิติบริหารควบคุมการระบายน้ำรับมือน้ำทะเลหนุนยามมาตรการเยียวยาเบื้องต้นคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาและมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่วัดบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาส่งผลกระทบเป็นวงกว้างรัฐบาลเองมีความห่วงใยในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและขณะนี้ได้เร่งจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวอพยพกลุ่มเปราะบางขณะเดียวกันก็วางแผนการระบายน้ำที่ท่วมลงสู่แม่น้ำสายหลักอย่างรัดกุมส่วนการฟื้นฟูบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับอุทกภัยที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคมรัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทสำหรับพื้นที่ที่ประสบภัยเกินกว่า7วันนอกจากนี้ยังได้จัดทำโครงการประกันคุ้มครองภัย3มหันตภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านหลังคาเรือนมีผลกรณีที่เกิดภัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปยศสมัติพงษ์ประภาสเลยกันครับ
4: ทหารหน่วยรบพิเศษได้ให้การช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของหนีน้ำหลังกรมชลประทานประเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาส่งผลให้พื้นที่ชุมชนริมคลองชัยนาทป่าสักมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานครับ
6: สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดลพบุรีคลองชลประทานชัยนาทป่าสักซึ่งรับน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาไหลผ่านอำเภอบ้านหมี่และอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้พื้นที่ชุมชนริมคลองชัยนาทป่าสักมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้มวลน้ำที่ท่วมขังอยู่ก่อนหน้านี้แล้วจากทุ่งบ้านหมี่ไม่สามารถระบายลงสู่คลองชัยนาทป่าสักได้เองแล้วน้ำเริ่มยกตัวเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนสถานที่ราชการวัดโรงเรียนและหลายตำบลของพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ขณะที่ประตูระบายน้ำฝาปิดแห่งตลอดริมคลองชัยนาทป่าสักตั้งแต่อำเภอบ้านหมี่ต่อเนื่องถึงอำเภอเมืองลพบุรีพร้อมกันยกธงแดงและเตือนให้พี่น้องประชาชนยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถไปยังที่ปลอดภัยและดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษขณะที่การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงกองพันปฏิบัติการจิตวิทยาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษลงพื้นที่รุยน้ำเร่งให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตลอดจนให้ความช่วยเหลือประชาชนในการขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้สัตว์เลี้ยงและทรัพย์สินเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยและพื้นที่สูงเพื่อป้องกันและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ำท่วมธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
4: ปิดท้ายที่วันนี้กรมชลประทานระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและเขื่อนพระราม6กั้นแม่น้ำป่าสักที่อำเภอท่าเรือมีการระบายน้ำอยู่ที่610ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ก่อนหน้านี้มีฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้มีน้ำรอระบายใน3อำเภอคืออำเภออุทัยภาชีและวังน้อยสถานการณ์ล่าสุดพบว่ามีน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าบริเวณบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ติดริมแม่น้ำลำคลองนอกขันกั้นน้ำได้รับผลกระทบแล้วรวม16อำเภอ205ตำบล 1,345 หมู่บ้าน58ชุมชน 53,457 ครัวเรือนเมื่อน้ำเข้าบ้านให้ระวังไฟฟ้ารั่วให้รีบตัดกระแสไฟฟ้าที่เมนสวิตช์ทันทีและห้ามจับปลั๊กไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียกและไม่ควรยืนในน้ำหากไม่แน่ใจเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกรับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 17:00 นอิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเพียบประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
0: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: เดินหน้าไม่ได้อยู่ที่ขาแต่อยู่ที่ใจ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Playlist of the Week
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
6: Number 10

0: ป็นหนึ่งงานฮิตนะฮะจากอันดับที่10ของเราในชาร์ตสัปดาห์นี้นะครับนี่คืองานจากโปรเจกต์ของ Mean to You Series นั่นเองอันดับที่10สัปดาห์นี้เป็นงานที่ชื่อว่าถ้าเขาดูแลเธอไม่ดีนะครับงานจากพี่ๆวง Mean X กับน้องไทยวง Bus นั่นเองนะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2กันกับ EFM Playlist of the Week นะฮะนี่คือ20ดับเพลงที่ถูกนำมาสร้าง Playlist โดยคุณผู้ฟังมากที่สุดในแต่ละสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้อยู่กับผมดีเจโซเซฟนะครับที่ก่อนหน้านี้ชั่วโมงที่แล้วเราผ่านกันมาครึ่งหนึ่งแล้วก็คือ10อันดับเรียบร้อยนะฮะชั่วโมงนี้เดี๋ยวมาต่อกัน10อันดับเลยแล้วก็เดี๋ยวท้ายชั่วโมงเนี่ยมีลุ้นหนักกันถึง2เรื่องเลยก็จะเป็นHigh Scrambler นะฮะในฐานะเพลงแต่ดับสูงสุดประจำสัปดาห์นี้ที่ใบ้ตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแล้วว่าไต่กันมาถึง10ขั้นเลยคือเยอะมากๆนะฮะรวมไปถึงท้ายชั่วโมงเรากับ Champ of the Month นะครับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำเดือนกันยายนเดี๋ยวมาลุ้นไปด้วยกันแต่ว่าต่อเนื่องกันสักอีกสัก3อันดับเลยกันคุณผู้ฟังครับมาต่อกันที่อันดับที่9เลยเป็นงานจากน้องๆวง Proxy นะครับที่อยู่ในชาร์ตเรามาถึง10สัปดาห์ติดต่อกันเลยกับขี้แง่ Boys Don't Cry นะครับอันดับที่8สัปดาห์นี้แน่นอนยังเป็นเพลงฮิตจากคุณโบกี้แล้วอย่างต่อเนื่องนะครับนาฬิกาทรายที่ล่าสุดก็จะมีเป็นสเปเชียลเวอร์ชันด้วยนะที่ X กับคุณโจอี้โพวสิตนะครับส่วนอันดับที่7สัปดาห์นี้มาเป็นฟิลลิ่งของแรปเปอร์สายอะคูสติกเลยคุณ C9 กับไม่รักดีกว่า3เพลงนี้ต่อเนื่องกันและเดี๋ยวมาลุ้นกับอีก6อันดับที่เหลือด้วย
1: Number 9

0: Feeling Acoustic นะฮะจากคุณซีนายคุณฟังครับกับอันดับ7ของเราใน Playlist of the Week สัปดาห์นี้นี่คืองานที่ชื่อว่าไม่รักดีกว่านะครับรวมไปถึงก่อนหน้าที่รีเควสต์กันมาบ่อยมากเลยกับงานของโบกี้ไลออนนะฮะอันดับที่8กับนาฬิกาทรายด้วยชั่วโมงนี้ขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนของเรานะฮะกับอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกินอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปแล้วก็ห้างชั้นนำใกล้บ้านเลยนะครับเดี๋ยวเบรกนี้ไปกันต่ออีกสัก3อันดับคุณผู้ฟังครับมากันต่อกันที่อันดับที่6เลยเป็นงานจากVV Yesterdayคุณผู้ฟังกับที่ปลอดภัยนะครับที่สัปดาห์ที่แล้วเพิ่งเข้าชาร์ตของเราเป็นครั้งแรกเองนะสัปดาห์นี้อยู่กันต่อเนื่องในอันดับที่6เลยขยับขึ้นมากับอันดับที่5เป็นงานใหม่ของน้องพี่พิกฤตนะครับที่ล่าสุดของน้องก็มีเพลงใหม่แล้วเนาะแต่ว่าเพลงนี้อยู่ในชาร์ตของเรามาถึง3สัปดาห์แล้วนะฮะกับงานหวานๆที่ชื่อว่า Your Candy นั่นเองเดี๋ยวไปฟังอันดับที่5จากน้องพีพีกันแล้วก็รวมไปถึงอันดับที่6จากวง Yesterday นะครับแล้วให้ไปลุ้นกันเลยกับอันดับที่4ซึ่งเป็น High Scrambler สัปดาห์นี้ไต่มาถึง10ขั้นเลย
1: Number 6

0: ็นงานที่เรียกว่าเป็นบิ๊กจัมป์สัปดาห์นี้ของเราเลยนะครับในอันดับที่4นี่คืองานจากน้องปันนะครับหนึ่งในซิงเกิลจากอัลบั้ม Why I'm Away นั่นเองเพลงนี้ชื่อว่าขอแค่นี้นะครับหรือว่า Forever and Ever นั่นเองนะครับที่ล่าสุดนี้ก็ยอดวิวใน YouTube เกิน12ล้านวิวเรียบร้อยแล้วนะครับสัปดาห์ก่อนนู้นเนี่ยอยู่ที่อันดับที่14นะฮะสัปดาห์นี้ไต่มาถึงครึ่งเลยก็คืออันดับ10เลยนะฮะมาจบที่ท็อป4ในอันดับที่4เรียบร้อยแล้วนะครับเบรกนี้ผ่านกันมาเนี่ย17อันดับเรียบร้อยนะฮะเบรกน่าจะบอกว่าที่รออยู่ก็คือท็อป3นะฮะ3อันดับที่รออยู่และแน่นอนใครมาลุ้น Champ of the Week ก่อนหน้าเนี่ยเป็นงานของน้องเติ้ล First One มานะฮะกับกลิ่นฝนที่เรียบร้อยมาเนี่ยโอ้โหใช้คำว่า2 3สัปดาห์ติดต่อกันเลยนะสัปดาห์นี้จะเป็นทั้ง Champ of the Week และ Champ of the Month จะเป็นเพลงไหนเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาลุ้นด้วยกันจ้ะ
1: EFM Playlist of the Weekสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 1 2 3 go
1: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ไมล์ซันชายกลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดยบิวกิ้นอาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
3: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกินมัมมี่จุใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
4: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
5: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
6: เป็น first jobber อยู่ผลงานที่ออกมาคือผมทำเต็มที่แล้วแต่ว่าตัวผลงานเองก็ยังไม่ผ่านมาตรฐานที่แบบผมตั้งไว้กับตัวเองนะผมรู้สึกว่ามันไม่คุ้มกับเงินเดือนที่ผมได้รับอะไรเงี้ยครับผมคิดมากไปไหมแต่ว่าอีกใจเนี่ยครับผมอยากออกมากกว่าผมไม่กล้าอยู่ต่อเงี้ย
7: ช่วงเวลาพ้นโปรมันแค่3เดือนถ้าเราไม่ใช่จริงๆเขาก็คงไม่เอาเราไว้หรอกแต่นี่เหมือนแบบแย่ขาเข้าไปข้างนึงแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าเหมาะหรือไม่เหมาะแล้วเรารู้สึกว่าไม่เอาละดึงขากลับดีกว่าอย่างเงี้ยพี่อาจจะรู้สึกว่ามันเร็วไปหน่อยในโลกของการทำงานอะพายุมันคงไม่ได้ดั่งใจเราไปซะทุกอย่าง
8: พุทท็อกพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
10: EFM Playlist of the Week
11: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
12: กลับมาเบรกสุดท้ายกับ EFM Paris of the Week นะครับผ่านกันมา17อันดับเรียบร้อยคุณผู้ฟังจ๋ามากันที่ Top 3 3อันดับสุดท้ายของเราที่ต้องบอกว่าใบ้ให้เลยว่าเป็น3อันดับสายเพลงเศร้าเลยมีทั้งเพลงที่โอ้ High Note รุนแรงแล้วก็มีทั้ง Champ of the Week ที่อยู่กันมาอย่างเนิ่นนานใน3อันดับนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเริ่มต้นกันด้วย Top 3อันดับที่3กันเลยครับเป็นงานจากพี่ๆวงมือนะครับ X กับ Black Heart ที่ในช่วงของDJ Playlist ของผมเนี่ยคนส่งมาฝากเยอะมากจริงนะกับเพลงขึ้นใจ 3AM นะครับส่วนรองแชมป์สัปดาห์นี้ก็ยังเป็นงานของน้องวิลเลียมจักรพัฒน์นะครับจำได้ว่าลืมหรือว่าแฟชแบ็กนี่คือ2อันดับเพลงเศร้าของเราและเดี๋ยวเราไปฟัง2งานนี้เดี๋ยวกลับมาพร้อมไปกับ Champ of the Week และ Champ of the Month กัน
13: Number 3

0: ันนี้กับรองแชมป์ของเรานะครับน้องวิลเลียมจักรพรรดิจำได้ว่าลืมแฟชแบ็กอันดับที่2สัปดาห์นี้ของเรานะฮะเอาล่ะถึงตรงนี้มากันที่แชมป์ออฟเดอะวีคกันเลยดีกว่าและแชมป์ออฟเดอะวีคคือเพลงนี้ฮะ
1: Champ of the Week EFM Playlist of the Week Champ of the Month ประจำเดือนกันยายน
0: และสัปดาห์นี้แชมป์ออฟเดอะวีคควบรวมไปเลยกับแชมป์ออฟเดอะมันนะฮะเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์โดยคู่ฟังชาว EFM มากที่สุดประจำเดือนกันยายนนี่คืองานที่ชื่อว่ากลิ่นฝนนะฮะของน้องเติ้ลเฟิร์สวันนั่นเอง
2: Number 1

0: สุดยอดจริงๆนะฮะนี่คือแชมป์ออฟเดอะวีคสัปดาห์ล่าสุดของเรานะครับงานจากน้องเติ้ลเฟิร์สวันกับกลิ่นฝนนะฮะ When It Rains นั่นเองที่สัปดาห์นี้ก็ควบรวมไปเลยกับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำเดือนกันยาหรือว่าแชมป์ออฟเดอะมันนะฮะยินดีกับน้องเติ้ลเฟิร์สวันด้วยจริงๆต้องบอกว่าด้อมนี้เนี่ยเลือกเพลงมาบ่อยจริงๆนะฮะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ร้องคู่กันได้แบบว่าโอ้โหลงตัวมากๆนะครับยินดีกับแฟนคลับน้องเติ้ลเฟิร์สวันด้วยนะฮะแล้วก็2ศิลปินที่กลายมาเป็นแชมป์อีกครั้งหนึ่งนะครับและนี่คือ20อันดับเพลงของเราครับที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์โดยกูฟังมากที่สุดในแต่ละสัปดาห์นะครับเดี๋ยวเราจะเจอกันแบบนี้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงกับช่วงของ EFM Paris of the Week นะครับวันนี้หมดเวลากับโซเซฟแล้วนะครับเดี๋ยวอยู่กันต่อได้เลยสำหรับเพราะในช่วงของ Paris Nonstop Music นะครับส่วนไปเจอกับโซเซฟอีกทีเนี่ยวันจันทร์อังคารเลยคุณผู้ฟังจริงๆสัปดาห์หน้ามาอยู่กับคุณผู้ฟังยาวเลยยาวแบบชนิดว่าลุ้นไปด้วยว่าฝนที่เขาบอกว่าจะตกหนักตกหนักเนี่ยมันจะหนักจริงหรือเปล่า อ่ะสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเจอกันช่วง 6:00 นถึง 20:00 นนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะครับแล้วก็เป็นวีคเอนด์ที่ยอดเยี่ยมด้วยที่สำคัญขอเถอะฝนไม่ตกมากกว่านี้ได้มั้ยเดี๋ยวน้ำมันท่วมนะฮะไปแล้วฮะสวัสดีครับ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมิโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม

0: วังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: เหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
5: EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
7: ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 17:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
9: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
10: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
11: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
12: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
13: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
12: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
13: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
12: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนานของ

0: 31ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ Be Quick สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
6: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
7: กรมอุตุเตือนมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ปะทะทำฝนถล่ม 4-7 ตุลาคมสะสมสูงสุด150มิลลิเมตรพร้อมจับตากทม.ช่วงประชุม World Bank 11-16 ตุลาคมนายกอนุทินประชุมกำชับทุกจังหวัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เฝ้าระวังฝนตกหนัก 4-10 ตุลาคมสั่งบริหารการทำงานเป็นทีมเร่งแจ้งเตือนภัยประชาสัมพันธ์สิทธิประกันภัยพิบัติ30ล้านครัวเรือนจากนั้นขับเครื่องบินลุยภารกิจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดนครสวรรค์กำชับจัดตั้งศูนย์พักพิงดูแลประชาชนครบทุกมิติบริหารควบคุมการระบายน้ำรับมือน้ำทะเลหนุนย้ำมาตรการเยียวยาเบื้องต้นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้ำท่วมครบทั้ง16อำเภอโดย14อำเภอประกาศเป็นเขตภัยพิบัติชาวบ้านต้องงัดแผ่นกระดานพื้นบ้านขึ้นมาหนุนน้ำสูง1เมตร50เซนติเมตรบางรายต้องติดอยู่หลังคายอมทนร้อนรอน้ำลดล่าสุดชุมชนริมน้ำอยุธยาท่วมทุกอำเภอ 1,345 หมู่บ้าน 53,457 ครัวเรือนเสียชีวิตแล้ว1รายสธนช.เฝ้าระวังลุ่มน้ำเพชรบุรีหลังน้ำล้นเขื่อนเสี่ยงฝนตกหนักเตรียมระบายน้ำอัตราสูงสุด500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีด้านผู้ว่าประสานเตรียมแผนเผชิญเหตุแล้วส่วนพื้นที่กทม.และปริมณฑลมีขีดรองรับน้ำได้อีกมากพร้อมเฝ้าระวังเพิ่มพื้นที่ปราจีนบุรีรอยต่อสระแก้วกรมชลประทานเร่งระบายน้ำลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกลงอ่าวไทยรองรับน้ำที่จะไหลลงมาจากพื้นที่ตอนบนปภ.แจ้งสิทธิเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม3ส่วนใช้เงินทดรองราชการจ่ายบ้านพัง 88,600 บาทเสียชีวิตรายละ 35,700 บาทขณะที่ขยายความช่วยเหลือเพิ่มตามมติครม.บ้านพัง 9,000 บาทเสียชีวิต2ล้านด้านระบบประกันภัยพิบัติหลักฐานครบโอนตรงไม่เกิน15วันศูนย์บริหารสถานการณ์วิกฤตกระทรวงอุตสาหกรรมเผยน้ำท่วมกระทบอุตสาหกรรม55จังหวัด 4,216 รายเสียหายเบื้องต้นแล้วกว่า147ล้านบาทเตรียมมาตรการพักหนี้เติมทุนฟื้นฟูธุรกิจให้กลับมาเดินเครื่องได้เร็วที่สุดกทม.เตรียมพร้อมรับฝน 4-5 ตุลาคมนี้เผยยอดยื่นขอเยียวยาน้ำท่วมแล้ว 2.3 แสนคนและยังคงเร่งสู่ฝั่งตะวันออกโยกเครื่องช่วยลาดกระบังพร่องแก้มลิงรับฝนระลอกใหม่พร้อมเร่งคืนเคหะคลองจันสู่สภาพปกติภายใน2วันกทม.ระดม250คน20คันฟื้นฟูหลังน้ำลดกทม.เคลียร์ปมยกเลิกแก้มลิงคูบอนบางชันยันไม่ได้เอื้อในทุนชี้งบเวนคืนพุ่ง 11,000 ล้านไม่คุ้มค่าความจุน้ำชูเดินหน้าอุโมงค์ยักษ์บึงหนองบอนยังยืนกว่าพร้อมแจ้ง4แนวถนนยังมีน้ำสูงพหลโยธินสุวินทวงศ์หลวงแพ่งและลาดกระบังขอให้เช็คสภาพก่อนเดินทางกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่1ร่วมกับสำนักงานเขตบางกะปิระดมกำลังเก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณถนนแฮปปี้แลนด์แขวงคลองจันเขตบางกะปิหลังระดับน้ำลดลงสปจ.เร่งส่งถุงยังชีพ 2,000 ชุดช่วยน้ำท่วมปราจีนบุรีเตรียมจัดธงฟ้าฟื้นฟูหลังน้ำลดชัยวัฒน์ประกาศขายสวนสยาม 10,000 ล้านพร้อมที่ดิน220ไร่และพนักงานตำรวจไซเบอร์บุกจับอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ตามหมายจับของศาลอาญาในข้อหาช่อกงประชาชนพรบ.คอมฟอกเงินลักลอบเล่นการพนันชกมวยโดยจับกุมได้หน้าสนามมวยอ้อมน้อยขณะที่มีเงินหมุนเวียนทะลุ350ล้านด้านผู้บริจาคซัดถ้ารู้เล่นพนันจะไม่โอนด้านอัจฉริยะโอดโดนกลั่นแกล้งร่อนแถลงการยันความบริสุทธิ์หลังแฉปมร้อนคดีดังบอกมีความพยายามออกหมายจับจากผู้มีอำนาจในสตช.ลั่นพร้อมสู้คดีไทยช่วยไทยพลัส 60-40 คึกคักรายเดิมยืนยันสิทธิ์แล้ว 22 ล้าน 3 แสนรายหรือ 90% ขณะที่รายใหม่ยืนยันแล้ว 1.5 ล้านรายรัฐย้ำผู้มีสิทธิ์ที่เหลือกดผ่านเป่าตั้งภายใน15ตุลาคมนี
8: ้ขยับร่างกายวันละนิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 21:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: ยอมรับความผิดพลาดแล้วมองเป็นโอกาสในการเรียนรู้ชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับทุกความเหนื่อยล้าเพื่อเพิ่มพลังในการเริ่มต้นวันใหม่ไปด้วยกันด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: now
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยคาถาแมวหลงกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยแมวฟินป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
4: ชีวิตไม่ใช่ข้อสอบคำตอบจึงไม่ได้มีแค่ถูกหรือผิด
0: Inspiration
2: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM Playlist Non-Stop
2: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัททางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยซีรีส์คลึงดูอันคาร์ทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง

0: เงิน50บาทเลือกได้ว่าจะเอฟหรือจะออมแต่ถ้าเลือกออมตอนนี้อาจได้เงินล้านสลากทกสชุดดิจิทัล plus เริ่มแค่50บาทลุ้นสูงสุด3ล้านได้ถึง12งวดเงินต้นไม่หายพร้อมรับดอกเบี้ย 0.02% ต่อปีสลากทกสชุดดิจิทัล plus ออมง่ายๆผ่านแอป BAAC Mobile เท่านั้นตั้งแต่17กันยายน2569เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: กอกเคลียวเคลียวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้าอร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
2: ่ก็ได้สนุกไปด้วยกันเฮ
3: ้กระเป๋าเดินทางหนึ่งถุงกอล์ฟอีกหนึ่งภูเก็ตคนเดียวชิวๆ
4: เป้ใบใหญ่อุปกรณ์แคมปิ้งทุ่งแสลงหลวงกับแก๊งเพื่อนๆสบายสบาย
3: สัมภาระเยอะขนาดนี้ไม่ว่าจะแพลนเที่ยวที่ไหนทริปใกล้หรือไกล
4: พี่ไพรก็พร้อมส่งด่วนของทุกชิ้นถึงจุดหมายทั่วประเทศ Travel Light เที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
5: แค่ฉีกซองเดนมาร์ก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์เสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์หอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ It's not just a cookie, it's Denmark.

สู้ไวรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยมีติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: าหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: สวัสดีวันเสาร์โบราณบอกว่าเราฝันถึงใครแปลว่าเราหลับอยู
3: ่ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขน

0: สวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชรช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM Playlist Non-Stop
0: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัททางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
3: สวัสดีครับพี่ๆนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคาร์ทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ

0: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
1: ๆ4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
2: คิดถึงนะคะ
0: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
1: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย

0: ไม่เอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนออย156
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6 โมงถึง 8 โมงเช้ากับดีเจพีมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและเที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปหมดห่วงเรื่องกระเป๋าสัมภาระ Travel Light ฝากเก็บฝากส่งที่ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ
3: ้อ EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงโจ้เช็คเพียบประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
2: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัททางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคาร์ทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: 1 2 3 go เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10 ตุลาคม 2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilgin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
3: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่าย

0: ไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
0: กินโนส

0: ดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: EFM Playlist Non-Stop
2: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัททางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยซีรีส์คลึงดูอันคาร์ทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ผ่าพันธุ์ไม่มีวันที่จะอยู่ร่วมกันได้
1: จากตำนานความขัดแย้งกว่า 2,000 ปีสู่มหากาพย์ความรักและปาฏิหาริย์ที่จะเปลี่ยนทุกความเชื่อ
2: เชื่อมั่นในเผ่าพันธุ์แน่นครและเชื่อมั่นในองค์นาคราช
1: ปีแข่งครุฑปะทะกับเกล็ดแห่งหน้ามหาศึกครั้งใหญ่กำลังจะเปิดฉากนาคี3ครุฑฐานนาคีเปิดจุดเริ่มต้นจักรวาลนาคี22ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
6: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
7: พออยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
5: วันพุธ
6: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
8: แชร์ข่าวเช้า First Class
5: วันพฤหัสและวันศุกร์
6: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
8: แชร์ข่าวเช้า
9: ชาวพุธกับตุ๊ดตู
10: สนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟยังมีสุขภาพดีไปด้วยกันและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: EFM Playlist Non-Stop
13: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคาร์ทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
14: ยิ้มให้กับตัวเองในทุกวันแม้เป็นวันที่ไม่สมบูรณ์แบบ
12: Inspiration
13: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคาร์ทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
2: EFM NewsEFM News
3: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
4: ร่วมข่าวเด่น
5: เป็นข่าวดัง
4: สารพันเรื่องราว
5: ใน
4: เคาะข่าวค่ำ
6: สวัสดีครับต้อนรับคุณฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่เคาะข่าวค่ำประจำวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569นะครับคุณผู้ฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกเครือข่ายทุกประเทศนะครับแล้วก็ยังสามารถติดตามรับชมและรับฟังคู่ขนานบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของเราที่สถานีข่าวสนามเป้าและบนพอดแคสต์ News เคาะข่าวค่ำได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับในส่วนของสถานการณ์น้ำจริงก็ต้องบอกว่าภาพรวมในหลายจุดแนวโน้มคงที่บางจุดลดลงครับแต่ประเด็นก็คือว่าในช่วง 4-7 ตุลาคมนี้เนี่ยถ้าใครได้ตามข่าวกรมอุตุครับออกมาประกาศแจ้งเตือนเป็นระยะว่าอาจจะมีฝนมาเติมในที่สุดครับวันนี้ที่ประชุมสทนชได้สั่งเร่งระบายน้ำเพื่อเตรียมพื้นที่รับฝนรอบใหม่แล้วก็ยอมรับครับว่ารอบนี้ค่อนข้างเป็นห่วงในโซนฝั่งตะวันออกปราจีนนครนายกฉะเชิงเทราขณะที่นายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะประชุมที่ปภครับสั่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับมือฝนระลอกใหม่ย้ำต้องไม่ปล่อยให้กรุงเทพจมน้ำด้านกองทัพเรือเดินเครื่องเรือผลักดันน้ำ70ลำแล้วก็จะไปติดตั้งเพิ่มเติมอีก20ลำเดี๋ยวถ้าได้มาครบ90เกือบ100เนี่ยก็น่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแล้วก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้นะฮะในส่วนของการจ่ายเงินเยียวยาครับกทม.เองได้มีการเปิดเรื่องของแนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยา2ระบบด้วยกันนะครับตรงนี้ก็จะช่วยลดขั้นตอนเรื่องของเอกสารเปิดยื่นคำร้องภายใน90วันนะฮะด้านผู้ว่าชัชชาติยืดอกรับปมเจ้าหน้าที่เขตดุประชาชนพร้อมกราบขอโทษคุณลุงครับสั่งห้ามเจ้าหน้าที่ทำอีกขอให้พูดกับประชาชนดีๆนะฮะขณะที่ความเคลื่อนไหวอื่นๆนะตำรวจไซเบอร์รวบตัวอัจฉริยะหน้าสนามมวยหลังถูกออกหมายจับฐานฉ้อโกงฟอกเงินและการพนันช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดพร้อมกันกับเคาะข่าวค่ำครับ
7: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
8: น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
9: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
10: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
11: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
12: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
11: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงิน

0: ดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: กลับมาเคาะข่าวกันต่อนะฮะตั้งแต่เที่ยงที่ผ่านมาฝนกทมกลับมาช่ำกันอีกแล้วครับหลายพื้นที่ฝนตกหนักโดยเฉพาะกรุงเทพตอนบนดอนเมืองหลัก4สายไหมบางเขนแล้วก็โซนใกล้เคียงไปจนถึงปริมณฑลนนทบุรีปทุมธานีฝนถล่มเพียงครึ่งชั่วโมงปรากฏว่าหน้ามอกรุงเทพโซนรังสิตแถวๆตรงโน้นเนี่ยนะฮะเลยฟิวเจอร์ไปเนี่ยจมไป30เซนเนี่ยอย่างที่ได้เกริ่นไว้ครับช่วงแรกว่าหลายฝ่ายตอนนี้เฝ้าระวังแล้วครับน้ำช่วง 4-7 ตุลาตามที่กรมอุตุคาดการเนี่ยจริงๆ 4ก็คือวันพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะก็อาจจะทยอยมาก่อนนัดหรือมาตามนัดก็ว่าได้นะครับวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยหรือว่า JICCบอกว่า 4-7 เนี่ยนะฮะจะมีฝนอีกครั้งในภาคตะวันตกอย่างที่กาญจนบุรีเพชรบุรีภาคตะวันออกก็ต้องเฝ้าระวังกันที่กบิลบุรีปราจีนบุรีโดยเฉพาะในวันที่5ตุลาครับก็ขอให้เตรียมรับมือกับปริมาณน้ำฝนที่จะเพิ่มขึ้นในพื้นที่ในส่วนของภาคใต้ภาคเหนือเนี่ยจะมีฝนตกในปริมาณที่มากพอสมควรก็ขอให้เฝ้าระวังเพราะอาจจะเจอน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มและเมื่อเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยลงมาเนี่ยฮะลงมาตรงโซนชัยนาทอ่างทองก็จะมาเจออยุธยามันจะไปเจอกับน้ำที่มาจากอีกเขื่อนฮะก็คือฝั่งขวาของอยุธยาป่าสักชนลสิทธิ์เนี่ยมีการปล่อยน้ำประมาณ400ลูกบาทเมตรต่อวินาทีจริงๆมันก็จะไปผ่านเขื่อนพระรามโบกันเนี่ยก็จะมารวมกันที่อยุธยาก็จะทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำของอยุธยาเนี่ยบางบานผักไห่โซนนั้นเนี่ยนะครับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นได้แต่ไม่มากครับประมาณ10เซนแต่ก็ฝากแจ้งพี่น้องประชาชนในโซนนั้นเตรียมยกของขึ้นสูงอีกเล็กน้อยคือตอนนี้ท่วมอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าท่านดูแล้วยังมีสเปซยังพอมีที่ว่างนะครับก็นั่งรอติดตามสถานการณ์น้ำได้เลยนะครับตอนนี้นอกจากพี่น้องประชาชนจะต้องติดตามแล้วเนี่ยนะฮะเราได้มีการประสานไปกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ปภ.จังหวัดท้องถิ่นกู้ภัยนะฮะก็เตรียมเรื่องของความช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชนชาวอยุธยานะครับล่าสุดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนชาวอยุธยาที่ติดแม่น้ำลำคลองนอกคันกั้นน้ำเนี่ยนะครับ16อำเภอ205ตำบล1345หมู่บ้านมีครัวเรือนได้รับผลกระทบไปแล้ว 53,000 กว่าครัวเรือนแล้วก็มีรายงานเคสเสียชีวิตแล้วด้วย1รายในส่วนของกทมครับมีการเปิดคลองรับน้ำเพื่อช่วยรับน้ำจากทางตอนเหนือระบายลงสู่เจ้าพระยาก็ช่วยโฟลว์น้ำออกสู่ทะเลอ่าวไทยได้เพิ่มมากขึ้นนะครับเช่นเดียวกับทางสทนชครับวันนี้ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานจังหวัดองค์กรผู้ใช้น้ำลุ่มน้ำที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคประชาชนนะครับเพื่อหารือแนวทางการระบายน้ำออกจากแต่ละพื้นที่แล้วก็มีเรื่องของการเตรียมรับมือมวลน้ำจากฝนระลอกใหม่ในส่วนของกองทัพเรือมีการนำเรือผลักดันน้ำเข้าประจำจุดที่มีความเหมาะสมตามสภาพทางน้ำและเดินเครื่องเต็มกำลังใน3พื้นที่ของจังหวัดนครนายก30ลำตรงลาดกระบังกทม16ลำและก็สมุทรปราการอีก24ลำรวม70ลำช่วยดันน้ำได้ประมาณ4ล้าน3แสนกว่าลูกบาศก์เมตรต่อวันขณะเดียวกันครับกองทัพเรือก็เร่งติดตั้งเรือผลักดันน้ำเพิ่มเติมอีกราว20ลำในโซนฉะเชิงเทราเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการระบายน้ำโดยเมื่อดำเนินการครบตามแผนเนี่ยเท่ากับว่า70บวก20เราจะมีเรือผลักดันน้ำรวม90ลำตรงนี้แน่นอนครับมันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแสนยานุภาพในการระบายน้ำฝั่งโซนตะวันออกของกรุงเทพได้เป็นอย่างดีแล้วก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งกองทัพเรือยืนยันครับว่าทุกจุดเนี่ยสามารถติดตั้งแล้วก็เดินเครื่องได้แล้วจะเร่งดำเนินการเต็มกำลังเพื่อช่วยระบายน้ำลดผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงมีการปรับกำลังยุทโธปกรณ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เช้าเนี่ยนายกวันนี้เป็นประธานการประชุมปภ

0: าตินะครับมีข้อสั่งการว่าให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ทุกระดับกำหนดพื้นที่รับผิดชอบแล้วก็มอบหมายภารกิจให้ชัดเจนโดยบูรณาการทุกภาคส่วนอย่างเป็นเอกภาพจัดระบบผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าไปดูแลในพื้นที่อย่างเหมาะสมนะฮะแล้วก็สั่งการให้ปภ.ร่วมกับทุกจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยข้อมูลที่กระชับเข้าใจง่ายทันต่อเหตุการณ์นายกยังยืนยันด้วยครับว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเนี่ยส่วนความกังวลต่อการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพแม้จะมีปริมาณฝนตกลงมาจนเกินนะฮะขีดความสามารถการระบายน้ำแล้วก็มีน้ำท่วมขังตอนนี้เรียกว่าทุกภาคส่วนแล้วครับท่อส่งท่อซิ่งอะไรก็มาเนี่ยนะฮะเข้าไปช่วยระบายน้ำกันอย่างต่อเนื่องไม่มีการปล่อยปละละเลยหรือว่าปล่อยให้น้ำท่วมขังรอฝนระลอกใหม่มาเด็ดขาดอย่างไรก็ตามครับนายกก็อธิบายแล้วนะฮะว่าการระบายน้ำนั้นต้องประเมินจากปัจจัยรอบด้านโดยเฉพาะเรื่องของน้ำทะเลหนุนเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยไหลย้อนกลับซึ่งกรมชลประทานก็ได้วางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างรัดกุมแต่ว่าพอนักข่าวถามถึงรายละเอียดนะครับของปริมาณนวลน้ำที่จะมาเติมในช่วงฝนตกนายกก็บอกว่าคงน่าจะต้องไปถามทางกรมชลแหละครับเพราะว่าจะให้ข้อมูลในรายละเอียดได้ในเชิงสถิติแล้วก็มีความแม่นยำนะฮะสำหรับประเด็นที่มีชาวบ้านเนี่ยร้องเรียนว่าไปติดต่อเจ้าหน้าที่ยื่นขอรับเงินเยียวยาปรากฏว่าโดนเจ้าหน้าที่ดุจนชาวบ้านเนี่ยร้องห่มร้องไห้เนี่ยนะครับนายกก็บอกว่าได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงมหาดไทยปภ.ท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักเนี่ยฮะให้กำชับไปยังเจ้าหน้าที่คนทำงานทุกคนนะครับให้ทำความเข้าใจเรื่องของข้อมูลแล้วก็อธิบายให้ประชาชนได้รับทราบด้วยความสุภาพห้ามแสดงพฤติกรรมดุประชาชนอย่างเด็ดขาดผู้สื่อข่าวรายงานด้วยครับว่าระหว่างการสัมภาษณ์เนี่ยนายกได้หันไปสอบถามปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ว่ามีลูกน้องไปดุประชาชนหรือเปล่านะฮะทางคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ก็แอนอกลับนะฮะจริงๆยืนหลบอยู่ปีกขวาทางด้านหลังเนี่ยนะฮะก็บอกว่าลูกน้องผมเองครับนะทางกทม.ได้กำชับไปแล้วครับว่าต้องพูดดีๆกับประชาชนแล้วก็ห้ามไม่ให้เกิดกรณีแบบนี้ขึ้นอีกแล้วก็กราบขอโทษนะครับพี่น้องประชาชนด้วยถ้าเราทำอะไรไม่ดีออกไปอาจจะเป็นเรื่องของความคาดเคลื่อนความเข้าใจเรื่องของข้อมูลแล้วก็พฤติกรรมส่วนบุคคลนะครับตอนนี้ก็เน้นย้ำเรื่องของการให้ความสำคัญการโฟกัสกับการช่วยเหลือประชาชนให้ดีที่สุดนายกก็บอกว่าทางท่านผู้ว่าก็จะไปกำชับเรื่องนี้ต่อไปนะฮะแล้ววันนี้นายกนะครับหลังจากประชุมเสร็จเนี่ยก็ได้เดินทางไปติดตามน้ำท่วมที่นครสวรรค์นะฮะโดยกำชับนะครับให้มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงดูแลประชาชนครบทุกมิติในการบริหารควบคุมการระบายน้ำรับมือเรื่องของน้ำทะเลหนุนแล้วก็ย้ำมาตรการเยียวยาเบื้องต้นสำหรับพื้นที่ที่ประสบภัยก่อนวันที่1ตุลาคม69จะได้คูณละ 9,000 นะฮะแล้วก็สร้างการรับรู้เรื่องของระบบประกันภัยพิบัติคุ้มครอง3ภัยครอบคลุม30ล้านหลังคาเรือนตั้งแต่1ตุลาคม69เป็นต้นไปใครท่วมหลัง1ตุลาก็จะใช้สิทธิ์นะครับในการรับเงินช่วยเหลือเยียวยาในส่วนของประกันภัยพิบัติแห่งชาติช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งฮะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของน้ำรวมถึงประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจรออยู่พักกันครู่เดียวนะครับ
1: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอ
3: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
4: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
5: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
6: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
8: ้กลับมาเคาะข่าวกันอีกช่วงนะครับยังอยู่กันที่เรื่องของสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพครับที่ยังมีน้ำท่วมสูงอย่างโซนตะวันออกลาดกระบังล่มเกล้าฮะวันนี้คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพก็พูดถึงความเรื่องความคืบหน้าในเรื่องนี้ครับว่ากทม.เนี่ยพยายามเร่งแล้วก็นำท่อซิ่งเข้าไปช่วยเติมในการสูบน้ำตั้งแต่วันที่2นะพบว่าปริมาณน้ำลดลงเพิ่มอีกประมาณ10 เซนติเมตรแต่ทั้งนี้ครับระดับน้ำเนี่ยจะลดลงค่อนข้างช้าครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ากลางคืนเนี่ยไม่สามารถเดินเครื่องผลักดันน้ำได้เนื่องจากเสียงเนี่ยจะไปรบกวนประชาชนระดับน้ำก็จะลงได้น้อยอย่างไรก็ตามก็จะมีเครื่องเนี่ยมาติดตั้งเพิ่มขึ้นอีกนะฮะก็คงจะลดแบบค่อยเป็นค่อยไปนะช่วงแรกๆก็จะช้าหน่อยเพราะพื้นที่มันค่อนข้างกว้างครับแต่พอน้ำลงมาเรื่อยๆจะเห็นอัตราการเร่งของการลดลงของระดับน้ำเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนกรณีฝนที่จะมาเติมในช่วง4-7นะครับจะมีผลกระทบกับลาดกระบังมากน้อยแค่ไหนเนี่ยอาจารย์ชาชาติมองว่าฝนเติมจากพยากรณ์อากาศประมาณ30 มิลลิเมตรก็ไม่ได้บอกพื้นที่นะครับถ้าเทียบกับระดับที่ลดออกมาแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเชื่อว่าผลกระทบไม่มากครับเพราะว่าไม่ได้ตกแช่ทั้งวันส่วนจะสามารถกลับสู่สถานการณ์ที่ประชาชนพอที่จะเดินทางเข้าออกได้วันไหนอันนี้ก็ต้องขอดูเป็นรายวันประเมินหน้างานกันนิดนึงนะครับแต่ว่าจากที่ประเมินกับทีมงานเบื้องต้น 2-3 วันนี้น่าจะเห็นหน้าเห็นหลังแต่อย่างไรก็ตามก็เดินหน้าเต็มที่ครับลุยกันต่อวันนี้มีการทำความสะอาดที่คลองจันแล้วนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันยังมีหมู่บ้านหลายแห่งครับที่ยังมีปัญหาอยู่ในเขตสะพานสูงเช่นเมืองทองการ์เด้นหมู่บ้านพฤษชาติที่ต้องลุยไปแก้ในแต่ละพื้นที่ครับเพราะว่าน้ำเนี่ยนะฮะมันเข้าไปในจุดที่ต่ำพอมันเข้าไปแล้วมันก็ออกยากนะฮะตอนนี้ก็เร่งดำเนินการแก้ไขอยู่ส่วนประเด็นที่ถูกโจมตีนะฮะเรื่องของแก้มลิงเนี่ยนักข่าวก็ถามคุณชาชาติว่าท้อไหมกับการทำงานแบบนี้นะฮะคุณชาชาติก็บอกว่าไม่เป็นไรครับเราก็ชี้แจงไปตามข้อมูลที่มีแก้มลิงเนี่ยคุณชาชาติบอกว่ามีการศึกษาชัดเจนมีทั้งข้อดีมีทั้งข้อเสียความเหมาะสมต่างๆคิดว่าชี้แจงได้ครับตอนแรกที่มีข่าวก็ไม่ค่อยสบายใจเลยฮะเพราะว่าไปโยงเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริแต่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกันมันเป็นโครงการอันนึงที่กทม.คิดขึ้นมาจาก6 โครงการช่วงน้ำท่วมใหญ่ซึ่งก็ยกเลิกไปแล้ว4 โครงการเพราะตอนที่เลือกอาจจะคิดไม่ละเอียดแต่พอมาดีดลูกคิดคำนวณสระตะถี่ถ้วนดีแล้วเนี่ยนะครับก็พบว่าน่าจะพอมีวิธีอื่นที่เหมาะสมมากกว่าแล้วก็เป็นไปตามแนวทางวิชาการนะครับส่วนรายละเอียดอาจจะต้องไปดูเนื้อหารายละเอียดนิดหนึ่งอย่างไรก็ตามครับวันนี้ทางกทม.ก็ออกมาเคลียร์ปมยกเลิกแก้มลิงคูบอนบางชันนะฮะโดยนายเจษดาจันทรประภารองปลัดกทม.พร้อมด้วยคุณชวลิตจันทรรัตน์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำแล้วก็เป็นประธานเจ้าหน้าที่ของทีมกรุ๊ปนะครับหรือว่าบมจ.ทีม Consulting Engineering and Management ก็ได้ร่วมแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการยกเลิกโครงการแก้มลิงบึงคูบอนและบึงบางชันยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มทุนเอกชนรายใดแต่เป็นผลจากการประเมินด้านความคุ้มค่าของงบประมาณแล้วก็ต้นทุนการเวียนคืนที่ดินที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมหาศาลเมื่อเทียบกับปริมาณน้ำฝนที่สามารถกักเก็บได้จริงทางกรุงเทพจึงปรับแผนมุ่งเน้นการพัฒนาระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าครับเช่นเรื่องของอุโมงค์ยักษ์เรื่องของบึงหนองบอนนะครับซึ่งจะมีความจุค่อนข้างใหญ่นะฮะแล้วก็สามารถ บริหารจัดการน้ำได้อย่างครอบคลุมและยั่งยืนกว่านะฮะแต่พอพูดถึงเรื่องน้ำเนี่ยวันนี้เชื่อว่าสำหรับผู้ประสบภัยแล้วเนี่ยนะฮะน่าจะโฟกัสกันที่เรื่องของการรับเงินช่วยเหลือเยียวยาโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพเพราะว่ามีระบบที่อาจจะแตกต่างจากในพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็มีระบบในการลงทะเบียนของตัวเองรวมถึงมีผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยค่อนข้างเยอะวันนี้รองผู้ว่าทวีดากมลเวชครับเปิดเผยถึงความคืบหน้าเรื่องของมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับจากสถานการณ์น้ำท่วมบกทมเนี่ยได้แบ่งระบบขอรับความช่วยเหลือเป็น2ระบบหลักจริงๆเนี่ยอาจารย์ทวีดาบอกว่าอยากให้ประชาชนยื่นข้อมูลผ่านระบบออนไลน์แล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์สำหรับระบบแรกครับเป็นการลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐตามมติครม.เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นครอบคลุมกรณีน้ำท่วมไม่ถึง7วันแต่ทรัพย์สินเสียหายนะฮะแต่ถ้าเกิดน้ำท่วมต่อเนื่องเกิน7วันหรือบ้านถูกน้ำล้อมตามเงื่อนไขเนี่ยอันนี้ได้ 9,000 แน่ๆนะครับปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนแล้วเนี่ย 230,000 กว่าครัวเรือนส่วนระบบที่2เป็นการขอรับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังและกทม.เพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงนะครับเช่นค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหรือว่าในส่วนของผู้เช่าสามารถขอรับค่าเช่าสูงสุด 3,000 แต่ไม่เกิน2เดือนพร้อมค่าเครื่องมือประกอบอาชีพและดังปรุงชีพทั้งนี้ทางกทม.ได้ปรับลดเรื่องของเอกสารโดยไม่ต้องไปแจ้งความนะครับเมื่อก่อนเนี่ยต้องไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันก่อนแต่ยกเว้นการทำประชาคมเพื่อความรวดเร็วพร้อมแนะนำประชาชนนะครับควรถ่ายภาพความเสียหายระดับน้ำเก็บใบเสร็จการซ่อมไว้เป็นหลักฐานเพื่อประกอบการยืนยันขอรับเงินเยียวยาอย่างไรก็ตามครับขณะนี้ยังไม่สามารถที่จะกำหนดวันจ่ายเงินที่แน่นอนได้ครับเนื่องจากโอ้โหจำนวนตัวเลขผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยมากถึงเกือบ 300,000 ครัวเรือนนะครับซึ่งแต่ละกรณีมีรายละเอียดที่ต้องเข้าไปตรวจสอบแตกต่างกันซึ่งทางกทม.เนี่ยก็จะต้องไปดูสำรวจความเสียหายว่าเกิดขึ้นจริงนะฮะถึงจะมีการเบิกจ่ายได้ตามระเบียบนะครับสำหรับวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้ครับเรียกว่าสร้างความเสียหายกับพื้นที่ทั่วประเทศรวมถึงสวนสยามเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวและสวนสนุกระดับตำนานของไทยที่ก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นเดียวกันวันนี้นะฮะคุณชัยวัฒน์เหลืองอมรเลิศในวัย90ปีคุณชัยวัฒน์เนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งสยาม Amazing Park ก็คือเจ้าของสวนสยามเนี่ยพูดง่ายๆนะครับก็เปิดเผยความรู้สึกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ส่งกำลังใจและความเห็นอกเห็นใจไปยังพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่ต้องประสบภัยน้ำท่วมนะครับตอนนี้หลายคนไม่มีที่อยู่อาศัยหลายคนขาดแคลนอาหารซึ่งมองว่าประชาชนส่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อนหนักกว่าตนเองมากสำหรับผลกระทบของสวนสยามเนี่ยคุณชัยวัฒน์บอกว่าเป็นความเดือดร้อนส่วนบุคคลและบริษัทในเครือซึ่งตัวสวนสยามไม่ได้มีหุ้นส่วนอื่นๆดังนั้นไม่ว่าจะหนักหนาแค่ไหนนะฮะก็คงต้องรับสภาพและคงจำเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐและขอความอนุเคราะห์จากธนาคารพาณิชย์เจ้าหนี้ในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อให้กู้ยืมเพื่อเอาเงินก้อนนั้นเนี่ยกลับมาฟื้นฟูคุณชัยวัฒน์ยังระบุถึงคำพูดของนายกนะในเชิงหยอกล้อว่าถ้าขายที่ดินสวนสยามได้ก็คงจะรวยครับเพราะมีที่ดินเยอะนะฮะก็ยอมรับครับว่าตนเองไม่ได้สุขน้อยใจเพราะเข้าใจว่าคำพูดของนายกเป็นลักษณะนะฮะที่เล่นที่จริงอะไรประมาณนี้ครับแต่ก็อธิบายแบบนี้ครับว่าการทำธุรกิจเพื่อส่วนรวมกับทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวนั้นมันแตกต่างกันจึงเสนอขายที่ดินสวนสยามเนื้อที่ประมาณ220ไร่ในราคา 10,000 ล้านบาทนะฮะคุณชัยวัฒน์บอกว่า 10,000 ล้านเนี่ยถูกมากครับเพราะว่าถ้าประเมินราคาตามราคาตลาดเนี่ยมูลค่าของที่ดินที่สวนสยามเนี่ยไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านนะฮะคุณชัยวัฒน์บอกว่านายกเนี่ยเป็นคนที่มีศักยภาพนะฮะหรือจะลองเป็นออปชันเป็นตัวเลือกซื้อเก็บไว้สักแปลงไหมนะฮะเพื่อรักษาสวนสนุกแห่งนี้ไว้ให้พี่น้องประชาชนได้มาเที่ยวพักผ่อนคลายเหงาอีกสัก 2-3 ปีก่อนจะนำไปบริหารจัดการต่อซึ่งหากขายได้ตนเองก็จะเอาเงินก้อนนี้เนี่ยไปชำระหนี้สินไปจ่ายค่าชดเชยให้กับลูกน้องแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องของสวนสยามนะหลายคนก็เห็นภาพที่คุณชัยวัฒน์เนี่ยนะฮะมาให้สัมภาษณ์ตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ลงไปถ่ายเห็นภาพจำวัยเด็กของใครหลายคนที่จมอยู่ใต้น้ำแล้วก็ได้รับความเสียหายนะครับขยับมาดูเรื่องของราคาไข่ไก่กันหน่อยครับมีการปรับราคาเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมครับส่งผลกระทบต่อฟาร์มไก่ไข่บางแห่ง จนกรมการค้าภายในต้องประชุมร่วมกับผู้เลี้ยงไก่เพื่อประเมินสถานการณ์อธิบดีกรมการค้าภายในครับคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมบอกว่าจากการติดตามร่วมกับฟาร์มผู้ผลิตเนี่ยพบว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยกระทบกับฟาร์มบางแห่งก็จริงแต่ภาพรวมยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้โดยกรมการค้าภายในประเมินสถานการณ์การบริโภคภายในประเทศซึ่งมีความต้องการประมาณ12ล้านฟองต่อวันก็ได้ขอความร่วมมือไปยังผู้ส่งออกนะครับบอกว่าช่วงนี้อาจจะลดปริมาณการส่งออกลงสัก 30-50% หรือเลื่อนการส่งออกออกไปสัก 2-3 สัปดาห์ก่อนนะครับแล้วก็จะมีการจัดส่งแผนการส่งออกช่วงเดือนตุลาคมพฤศจิกายนเป็นรายสัปดาห์เพื่อให้สามารถติดตามและบริหารปริมาณไข่ไก่ในประเทศได้อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันครับกรมการค้าภายในได้ขอความร่วมมือไปยังผู้เลี้ยงไก่ไข่ครับขยายระยะเวลาแม่ไก่ยืนกรงไปอีกสัก 3-5 สัปดาห์เพื่อรักษาปริมาณแม่ไก่แล้วก็เพิ่มผลผลิตเข้าสู่ตลาดพร้อมกำชับฟาร์มผู้ผลิตนะครับให้จัดสรรไข่ไก่ผ่านช่องทางการค้าและคู่ค้าตามปกติโดยเฉพาะห้างค้าปลีกค้าส่งนะครับเพื่อให้มีสินค้าเนี่ยเพียงพอในการกระจายทั่วถึงแล้วก็ป้องกันการฉวยโอกาสในการปรับราคาที่ไม่ได้สอดคล้องกับต้นทุนค่าใช้จ่ายที่แท้จริงนะฮะขยับมาดูเรื่องอื่นกันบ้างครับมีคดีช่อโกงประชาชนนะฮะฟอกเงินและก็การพนันเป็นกรณีที่ตำรวจไซเบอร์เข้าควบคุมตัวนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ในข้อหาช่อโกงประชาชนโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงแล้วก็นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จเนี่ยนะครับเมื่อเวลาบ่ายสามครับตำรวจไซเบอร์ได้คุมตัวนายอัจฉริยะมายังกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อทำการสืบสวนนะครับระหว่างคุมตัวเดินไปห้องสอบเนี่ยอัจฉริยะนะฮะได้เปิดเผยกับสื่อที่มารอทำข่าวนะครับบอกว่าเงินบัญชีของมูลนิธิเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีส่วนตัวของตัวเองยืนยันครับว่าสามารถชี้แจงรายละเอียดทุกอย่างได้หมดส่วนจะถูกกลั่นแกล้งหรือไม่ให้ทุกคนไปคิดกันเอาเองเนื่องจากถูกออกหมายจับไปเมื่อวานนี้และบัญชีมูลนิธิได้เปิดมาแล้ว12ปีมันคนละเรื่องกับบัญชีส่วนตัวด้านพลตรวจตรีศิริวัฒน์ดีพอครับรองผู้บัญชาการเจรตำรวจเปิดเผยครับว่าการจับกุมครั้งนี้เนี่ยสืบเนื่องจากการขยายผลคดีขบวนการแอบลักลอบเล่นการพนันมวยที่มีเงินหมุนเวียนถึง1,000ล้านบาทเมื่อช่วงเดือนมีนาคมนะฮะที่ไปจับกันที่สน.บึงกุ่มแล้วพอขยายผลทำการสืบสวนสอบสวนก็พบว่าเส้นเงินดังกล่าวมีอยู่ราว40ล้านแล้วก็เข้าไปเกี่ยวกับเว็บพนันมวยถึง212ครั้งอันเนี้ยนะฮะจากหลักฐานก็เป็นที่มาของการออกหมายจับนายอัจฉริยะในครั้งนี้เบื้องต้นคุณอัจฉริยะได้ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานะครับที่จะให้การปฏิเสธแต่ว่าทางตำรวจก็ยืนยันครับว่ามีพยานหลักฐานแน่นหนาครับขณะที่ผู้เสียหายเองก็ได้เข้าให้ข้อมูลกับทางตำรวจไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับนอกจากนี้ครับจากการตรวจสอบบัญชีชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะฮะซึ่งเป็นชื่อชมรมที่คุณอัจฉริยะมักใช้ในนามของตัวเองที่เวลาไปให้สัมภาษณ์ไปออกข่าวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็พบว่ามีเงินหมุนเวียนอยู่ประมาณ168ล้านมีเงินหลาย10ล้านเข้าไปเชื่อมโยงกับเว็บพนันมวยตำรวจยืนยันว่าการจับกุมครั้งนี้ไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งตามที่ตัวผู้ต้องหากล่าวอ้างนะฮะจะให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายส่วนบัญชีส่วนตัวของนายอัจฉริยะพบว่ามีเงินอยู่ในบัญชีถึง191ล้านนะครับซึ่งจะต้องนำใบตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งเนื่องจากพบเรื่องของความเชื่อมโยงเส้นเงินไปถึงชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมที่มีคุณอัจฉริยะมีอำนาจในการเซ็นเบิกจ่ายแต่เพียงผู้เดียวส่วนจะมีการให้ประกันตัวหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของพนักงานสอบสวนส่วนความคืบหน้าเหตุนักท่องเที่ยวเยอรมันเสียชีวิต2รายครับหลังถูกรถกระบะพุ่งชนบนทางม้าลายที่เขาหลักอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาเมื่อคืนวันที่2ตุลาที่ผ่านมาแล้วก็เสียชีวิตนะฮะล่าสุดผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวครับได้กำชับตำรวจท่องเที่ยวในพื้นที่ประสานการทำงานกับตำรวจเจ้าของคดีอย่างใกล้ชิดพร้อมอำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานและติดตามรถกระบะที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์มาดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับส่วนกรณีที่มีรายงานครับว่ารถเนี่ยอาจจะมีการฝ่าไฟแดงก็คงอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อได้จริงนะครับว่าตกลงแล้วฝ่าไฟแดงจริงหรือไม่นะฮะมาดูไทยช่วยไทยพลัส60 40กันหน่อยครับบรรยากาศคึกคักเลยทีเดียวฝากกระแสน้ำท่วมครับมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์แล้ว30กว่าล้านรายหลังเปิดให้ยืนยันสิทธิ์ไปตั้งแต่1ตุลาที่ผ่านมา มีประชาชนทยอยเข้าระบบเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องนะครับใน30กว่าล้านเนี่ยนะครับมีผู้มีสิทธิ์เดิมเนี่ย 24.79 ล้านรายยืนยันสิทธิ์ไป22ล้านคิดเป็น 90% รายใหม่ที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69มีผู้มีสิทธิ์ 5.92 ล้านนะครับยืนยันตัวตนไป 1.5 นะครับหรือ 25% ร้านค้าตอนนี้ทั้งหมด 1,190,000 รายลงทะเบียนสำเร็จไป 830,000 กว่ารายคิดเป็น 70% อีก 300,000 กว่ารายอยู่ระหว่างรอกดยอมรับเงื่อนไขนะฮะสำหรับคนที่มีสิทธิ์ยังไม่ได้ยืนยันนะครับสามารถเข้าไปในแอปเป๋าตังไปอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดแล้วก็กดยืนยันเข้าร่วมโครงการกันได้ภายในวันที่15ตุลาคมนี้นะครับวันนี้หมดเวลาของข้อข่าวค่ำนะครับผมแจ็คสุบรรณฤทธิ์มนตรีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2569ความว่าพนักท่านดร.ฟรังก์วันเทอร์ชไตไมเออร์ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกรุงเบอร์ลินในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขอส่งคำอำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเยอรมันประสบความสำเร็จมีความสงบสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองประเทศไทยให้ความสำคัญยิ่งต่อมิตรภาพที่มีมายาวนานกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเป็นพิเศษของเราได้อย่างรากลึกด้วยความเข้าใจความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือหลากหลายของด้านของเรามีความแน่นแฟนและเจริญงอกงามอย่างกว้างขวางในทุกระดับทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมือประเทศไทยสหภาพยุโรปโดยมุ่งเน้นความเป็นส่วนทางเศรษฐกิจพลังงานสะอาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือที่บังเกิดผลสำเร็จในทุกด้านให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นอันนำไปสู่ประโยชน์สุขและอนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิรักในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอิรักซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2569ความว่าพนักท่านนายนาซานอามีดีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิรักกรุงแบกแดดในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอิรักข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอิรักมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองประเทศไทยและอิรักมีความสัมพันธไมตรีอันมั่นคงมายาวนานกอบกับความร่วมมือในด้านการค้าและการท่องเที่ยวที่เพิ่มพูนขึ้นในวาระครบ70ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในปีนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันถึงความเชื่อมั่นของประเทศไทยว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพได้แก่การลงทุนและพลังงานเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2569ความว่าพนักท่านนายอีแจมยองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีกรุงโซในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกสงบความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประเทศไทยมีความชื่นชมสาธารณรัฐเกาหลีเป็นอย่างยิ่งในการเป็นประเทศชั้นนำด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีตลอดระยะเวลากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันเป็นพิเศษด้วยรากฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจความเข้าใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันก่อกับการมีปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและการแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนระดับสูงอย่างสม่ำเสมอของทั้งสองประเทศความร่วมมือของเราได้รับการยกระดับไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์
ในด้านต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะด้านการค้าอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนที่มีมายาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะกระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากเหตุการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบทุกข์ภัยเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจโดยมีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารบูรณาธิการราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการณองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาอำเภอบางพลีนอกจากนี้คณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครได้แก่ชุมชนเคหะร่มเกล้าชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าและชุมชนมิตรสามัคคีฟื้นนครร่มเกล้าอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นปัจจุบันสถานการณ์น้ำในบางพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานเร่งบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.ห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันบริษัทธนาธรอธิวัฒน์จำกัดและชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดป่าธรรมโสพลวัดสิริจันทรนิมิตวัดสิงคูยางวัดพีระภูมารามจังหวัดลพบุรีวัดแจ้งพรมนครจังหวัดสิงห์บุรีวัดจันทร์วัดท่าอิฐจังหวัดอ่างทองและวัดโพทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สถาปกรและอนุโมทนาเวลา 14:30 นายประภากรรัตนพันธ์และคณะโรงเรียนพิชยศึกษาและโรงเรียนนานาชาติไนบิทเฮาส์นนทบุรีและกลุ่มเยี่ยมพาณิชย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครวัดขนอนใต้วัดตลาดเกลียบวัดวิเวกวายุพัฒน์วัดลาดระโหงวัดบ้านสร้างวัดเปรมประชากรวัดบ้านกริ่งและวัดบ้านพาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา
ลา 17 นาฬิกาคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่น40และครอบครัวรุ่งโรจน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดบวรนิเวศวิหารและวัดนรนาถสุทธริกาลามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาบริษัท Big Greg Box จำกัดบริษัทน้ำตาลไทยอุดรธานีจำกัดและบริษัทสถานีรีไซเคิลวงพาณิชย์สุวรรณภูมิจำกัดบริษัท West Buy Delivery จำกัดและบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรี4รูปหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 10 นาฬิกาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมูลนิธิหัวเสี้ยประเทศไทยพันตำรวจโทพิชยพงษ์ขจรรัตนเศษนายเมธีขันทองและคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสุทธิวรารามวัดทองนพคุณวัดพานุรังสีวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่วัดบางเคียนวิเชียรฉายวัดบ้านเลนสะกระจับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดบ้านดงน้อยวัดกบม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์และรับพระราชทานปิ่นโตพัฒหารเพลเวลา 14:30 น.ราชสกุลทวีวงศ์องค์กรเครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชนจังหวัดสมุทรปราการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกครอบครัวคำหนึ่งธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดบึงวัดวิปัสสนารักกาใหญ่วัดพิมพารามวัดสักแกวัดพระนารายณ์มหาราชวัดพายัพวัดป่าซาดจังหวัดนครราชสีมาวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17 นาฬิกาคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำทางการแพทย์รุ่นที่3ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดขนอนใต้วัดตลาดเกลียบวัดวิเวกวายุพัฒน์วัดลาดระหงวัดบ้านสร้างวัดเปรมประชากรวัดบ้านกริ่งวัดบ้านพาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19 นาฬิกาบริษัทสำนักกฎหมายนิติพีรชัดจำกัดกลุ่มบริษัทหัวเซ็งเฮงคณะกรรมการบริหารสมาคมนักวิทยุอาสาสมัครสมาคมศิษย์เก่าจิตรดาในพระราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจำนวน4รูปจากวัดประยุร
วงศาวาสกรุงเทพมหานครและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องซึ่งล้วนตั้งใจเดินทางมาแสดงความอาลัยด้วยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะราษฎรในถิ่นทุรกันดารส่งเสริมให้หันมาประกอบอาชีพหัตถกรรมเป็นงานศิลปาชีพทดแทนการทำไร่ลื่นลอยและการปลูกฝิ่นที่นอกจากจะสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแล้วยังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระฉายาลักษณ์พระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานแก่ผู้ที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพไว้เป็นที่ระลึกและในวันเดียวกันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางเข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะทั้งการขับเคลื่อนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโครงการกำลังใจในพระดำริโครงการพัชรสุทธาคชานุรักษ์ล้วนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถส่งผลให้ประเทศชาติเกิดการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศในด้านต่างๆทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นวันสุดท้ายวันนี้ที่วัดบางเตยเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยร่วมกับกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน904กองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่11ไทยอาสาป้องกันชาติทสปช.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.และศิลปินดาราจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา5วันตั้งแต่วันที่29กันยายนถึง3ตุลาคม2569ซึ่งมีเป้าหมายวันละ 3,000 กล่องเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่เคหะคลองจันทน์ชุมชนเคหะร่มเกล้าและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งการประกอบอาหารเน้นใช้วัตถุดิบจากไก่เป็นหลักเพื่อให้ประชาชนทุกเชื้อชาติทุกศาสนาสามารถรับประทานได้โดยมีเมนูหมุนเวียนเช่นข้าวเหนียวไก่ทอดสู่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถผัดกะเพราไก่ไก่ทอดกระเทียมและข้าวผัดพริกขิงเป็นต้นเมื่อพระราชดำริและพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมอาชีพและการอนุรักษ์ผ้าไทยได้เข้ามาถึงชุมชนได้สร้างโอกาสเพื่อร่วมกันสืบสานรักษาและพัฒนางานหัตถศิลป์
ภูมิปัญญาไทยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนสายใยไหมสายใยแผ่นดินสู่การพัฒนาแผ่นดินข้าวเป็นตอนที่3ติดตามกับคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

วคืออาหารหลักของพี่น้องชาวไทยข้าวจึงเป็นชีวิตของคนไทยและด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้ก่อกำเนิดกรมการข้าวข้าวและไหมคือน้ำพระราชฤทัยแม่ของแผ่นดินที่ได้พระราชทานให้กับพี่น้องในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทุกภูมิภาคของประเทศไทยเราไปติดตามเรื่องราวแห่งแผ่นดินนี้กันค่ะ

0: ้นแห่งพระมหากรุณาธิคุณและการทรงงานด้านข้าวตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทำให้แผ่นดินข้าวมีความมั่นคงคงความอุดมสมบูรณ์เลี้ยงชีวิตไทยมาจนถึงปัจจุบันที่สำคัญข้าวคืออาหารหลักของคนไทยและชาวนาก็คือผู้หล่อเลี้ยงผืนแผ่นดินด้วยหยาดเหงื่อและแรงกายด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีต่อเกษตรกรและชาวนาไทยจึงทรงวางรากฐานด้านการข้าวอย่างเป็นระบบเพื่อให้เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลส่งเสริมและพัฒนาด้านข้าวของประเทศเนื้อสิ่งอื่นใดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสำคัญกับวิถีชีวิตของเกษตรกรพระองค์ทรงอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาที่ผูกพันกับวิถีข้าวของคนไทยทรงฟื้นฟูและสืบสานประเพณีพิธีบูชาแม่โพศพประเพณีสำคัญสำหรับชาวนาเพื่อทำขวัญและขอบคุณแม่โพศพเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจว่าข้าวจะงอกงามได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ดีจากพื้นดินสู่ผืนผ้าที่บอกเล่าเรื่องราวของแผ่นดินจากเมล็ดพันธุ์สู่เมล็ดข้าวและจากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นสู่การสร้างความมั่นคงให้กับชุมชนที่บ้านนนกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีเรื่องราวของข้าวและไหมจึงไม่ได้แยกขาดจากกันแต่กลับถักทอเป็นสายใยเดียวกันสายใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณสายใยแห่งการสืบสานพระราชปณิธานและสายใยแห่งชีวิตของผู้คนบนผืนแผ่นดินไทยนี่คือเรื่องราวของสายใยไหมสายใยแผ่นดินสู่การพัฒนาแผ่นดินข้าวเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินซึ่งเส้นทางการพัฒนาแผ่นดินข้าวยังคงดำเนินต่อไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระกรุณาธิคุณแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์สู่การสร้างความมั่นคงให้กับชุมชนที่บ้านโนนกอกแห่งนี
1: ้กิจกรรมที่เราเข้ามาร่วมกับกลุ่มทอผ้าบ้านนนกอกนะครับซึ่งเราก็ได้จัดตั้งกลุ่มทอผ้าบ้านนนกอกให้ได้สวมหมวกอีกหนึ่งใบก็คือศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนนกอกเราได้นำพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเข้ามาให้กับกลุ่มเกษตรกรได้สืบสานพระราชปณิธานนะครับเพื่อให้เกษตรกรชาวนาเราเนี่ยมีเมล็ดพันธุ์ดีไว้ใช้แล้วก็มีอาหารที่ดำรงชีพนะครับไว้ใช้เลี้ยงครอบครัวให้อยู่ได้ตลอดปีซึ่งมีความตอนหนึ่งที่พระองค์ท่านได้มีพระราชดำรัสว่านะครับปลูกข้าวไม่พอกินไม่พอใช้จะต้องหาอาชีพเสริมให้กับชาวนา
0: ปัจจุบันบ้านโนนกอกยังได้รับการพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยการนำทุนทางวัฒนธรรมหรือซอฟต์พาวเวอร์ที่มีอยู่ในชุมชนมาต่อยอดให้เกิดคุณค่าและมูลค่าอย่างสร้างสรรค์พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไม้เชื่อมโยงภูมิปัญญาการทอผ้าวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าด้วยกัน
2: เรื่องของข้าวครับจริงๆแล้วกรมการข้าวเนี่ยแต่อย่างที่ท่านผอ.ศูนย์ข้าวบอกว่าเป็นรื้อฟื้นโดยพระพันปีหลวงใช่ไหมครับที่ขึ้นมาดังนั้นเนี่ยตรงนี้จะเป็นนาเรียกว่านาศิลปะเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10แต่ปีนี้นะครับปีนี้ก็จะมาถวายความอาลัยพระพันปีหลวงครับก็จะดำนาเป็นรูปตัวหนังสือตัวอักษรแล้วก็ตาสัญลักษณ์พระองค์ท่าน
3: ต้นข้าวไลบรี
2: ่ไลบรี่สีดำ
3: จะอยู่ในส่วนที่เป็นตัวอักษรที่เขียวจะเป็นฉากพื้นหลังและที่นี่ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีนนกอกนะคะนอกจากจะมีเรื่องผ้ามีผลิตภัณฑ์เรามีคาเฟ่เรามีร้านอาหารดังนั้นทำยังไงวัตถุดิบจากท้องนา จะไปสู่ห้องอาหารได้จึงเป็นที่มาของท้องนาในวันนี้ที่ชุมชนเองก็ได้บูรณาการกับกรมการข้าวในการที่จะทำเป็นศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์ข้าวชุมชนเพื่อที่จะผลิตข้าวที่มีคุณภาพจากท้องนาไปสู่ห้องอาหารผลิตข้าวที่มีคุณภาพรองรับนักท่องเที่ยว
0: เมื่อองค์ความรู้จากภายนอกเข้ามาเติมเต็มภูมิปัญญาที่มีอยู่เดิมและนี่คืออีกหนึ่งความงดงามของการต่อยอดภูมิปัญญาเมื่อผืนนาไม่ได้เป็นเพียงเมล็ดข้าวแต่ทุกส่วนของผืนนาก็ยังสามารถกลับมาสร้างคุณค่าให้กับชุมชนได้ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งกรมการข้าวโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีได้เข้ามาสนับสนุนนำองค์ความรู้ด้านข้าวมาเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาการทอผ้าของชาวบ้านโนนก
1: อชาวนานะครับชาวนาเป็นผู้ที่มีศิลปะนะครับมีความสามารถในตัวเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเราก็เลยได้มาทำแปลงนาตรงนี้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ให้กระจายในชุมชนนะครับแล้วเราเข้ามาละเราเห็นกลุ่มทอผ้า okay. ซึ่งสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านคือการทอผ้าการเลี้ยงชีพด้วยการทอผ้าครับ okay. เราก็เลยได้มองการไกลไปว่าอ๋อเรามีสิ่งใกล้ตัวเราทำนาอยู่แล้วเราก็จะใช้ของในนาเราเนี่ยครับเช่นใบข้าวที่มันเหลือบางทีก็ทิ้งเป็นปุ๋ยบ้างก็เอาไปโยมผ้าครับเป็นสีธรรมชาติที่ได้จากใบข้าวใช้ฟางข้าวหลังจากการเก็บเกี่ยวเงี้ยเราก็เอาฟางข้าวมาลองทำสีก็ได้ไปอีกหนึ่งทีสีนะครับปกติที่นี่เขาจะมีการย้อมโคนหมักโคนนะครับ
0: จากสายใยของไหมจึงเดินทางต่อมาสู่สายใยของข้าวด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณชุมชนบ้านโนนกอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำแปลงนาศิลปะถวายความอาลัยในปีพุทธศักราช2569เพื่อร่วมกันถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในขณะเดียวกันยังเป็นพื้นที่แห่งความร่วมมือของคนในชุมชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าวรวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและในวันที่21พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีได้เสด็จไปโปรยเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อใช้ปักดำในแปลงนาศิลปะถวายความอาลัย
1: ตรงนี้เราจะดีไซน์เป็นลายมัดหมี
3: ่
1: เราจะปลูกข้าวสีเขียวสลับสีดำให้เป็นลายมัดหมี่แล้วก็จะเขียนข้อความแถบนี้ครับข้อความไปเราจะเขียนว่าน้อมถวายความอาลัยแม่ของแผ่นดินครับแล้วก็ข้างบนเราจะทำเป็นลายมัดหมี่ไปแล้วก็จะใช้นาราพิไทยของพระองค์ท่านสก
3: ทำไมถึงเป็นลายมัดหมี่สะท้อนถึงอะไร
1: ลายมัดหมี่เราเห็นภาพเก่าๆตั้งแต่สมัยเราเป็นเด็กที่พระองค์ท่านจะส่งงานเรื่องการทอผ้าของชาวบ้านมัดหมี่ของชาวบ้านที่ใส่พระองค์ท่านก็จะใส่ใจลายนี
3: ้มัดหมี
1: ่ผู้ใดทอให้อะไรเงี้ยครับเราก็จะเห็นเป็นภาพจำแล้วอุดรธานีก็คือธานีหมี่ขีดนะครับ
3: เราชื่อเสียงเรื่องหมี่ข
1: ี
3: ดลายมัดหมี่
1: ครับเราก็เลย
3: ขีดลาย
1: ใช่ครับเราก็จะทำเป็นลายมัดหมี่ลายหมี่ขีดไปเนี้ยครับ
0: และเมื่อวันที่28มีนาคม2569ที่ผ่านมาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จติดตามผลการดำเนินงานพร้อมประทานเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่ชาวนาพระกรุณาธิคุณที่พระราชทานแก่ชุมชนจึงเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญที่ทำให้การพัฒนาด้านข้าวเดินหน้าควบคู่ไปกับการรักษาวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคนในพื้นที่วันนี้บ้านโนนกอกจึงเกิดการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบแปลงนากลายเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนกลายเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตวัฒนธรรมและเศรษฐกิจเข้าด้วยกันทั้งหมดนี้คือภาพของการสืบสานรักษาและต่อยอดไม่ใช่เพียงการเก็บรักษาสิ่งเดิมเอาไว้แต่นี่คือการนำสิ่งที่มีอยู่แล้ว มาพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับคนในวันนี้และส่งต่อคุณค่าไปยังคนรุ่นต่อไป
4: คือภาพบรรยากาศที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายสุขสงบและมีความสุขของสังคมชนบทซึ่งไม่เพียงที่บ้านโนนกอกจังหวัดอุดรธานีแห่งนี้เท่านั้นนะคะแต่ยังสะท้อนถึงสิ่งที่บังเกิดขึ้นได้ก็ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งพระองค์ได้พระราชทานแนวพระราชดำริตลอดจนพระราชเสวนีก่อเกิดกรมการข้าวเกี่ยวร้อยกับกรมหม่อนไหมข้าวและไหมคือสิ่งที่อยู่คู่วิถีชีวิตของประสบนิกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่จะประทับอยู่ในหัวใจของปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบนิกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณหมู่บ้านโนนกอกตำบลหนองนาคำจังหวัดอุดรธานีแห่งนี้ประทับอยู่ในใจตราบนิจนิรันดร์สวัสดีค่ะ
5: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยคาถาแมวหลงกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยแมวฟินป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: อย่าดูถูกก้าวเล็กๆเพราะทุกความสำเร็จเริ่มจากก้าวแรกเสมอ
3: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัททางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคาร์ทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ตัวเองเย็นนี้ปอเต่ากินปิ้งย่างกันดีไหม
4: เขาว่าเปิดดีกินชาบูดีกว่า
3: เขาจะกินปิ้งย่าง
4: แต่เขาจะกินชาบู
3: ปิ้งย่าง
4: ชาบู
3: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดดีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ู้วัยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยมีติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
1: มีโอกาสมีโอกาสแล้วในมีบ้านต้องมีโอกาสอาหารหน้าพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอ
2: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว

0: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายๆ BAAC สลากทกสใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The Way We Are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส
1: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ความจริง MBTI มันคือเป็นเครื่องมือหนึ่งนะคะเอาไว้ทำความเข้าใจตัวเองในด้านบุคลิกภาพกระบวนการทางความคิดซึ่งจะออกมาเป็น4ตัวอักษรด้วยกันแล้วก็จัดคนออกมาเป็น16บุคลิกภาพแต่มันไม่ได้เป็นการจำกัดกรอบว่าคนจะมีแค่16ทายบนโลกเท่านั้น
3: ถ้าเกิดเรารู้ทายแล้วนี่มันสามารถเอาไปทำอะไรต่อได้คร
2: ับ หลากหลายเลยค่ะเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการทำงานจริง HR ก็มีการแบบจัดกลุ่มในการทำงานอะไรเงี้ยแต่ถ้าในที่เนี้ยถ้ามันถูกแบ่งทีมมาอยู่แล้วเราก็ใช้อันเนี้ย MBTI เป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจว่าเราจะสื่อสารกับคนไทยนี้ยังไง
4: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบ.ที่ประกันติดโลกมีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501
6: สวัสดีวันเสาร์การนวดผ่อนคลายหลังจากทำงานหนักตลอดทั้งสัปดาห์จะช่วยลดความตึงเครียดจากร่างกายได้นะครับ
5: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
7: EFM Playlist Non-stop
5: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัททางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคาร์ทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ันแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตา
2: ก๊อบก๊อบ
1: ก๊อบก๊อบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: มีชีสอีกไหม
7: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
8: ให้กิน

0: งเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไตล์อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้
2: อ EFM News EFM News EFM NewsEFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 21:00 น.กับอิฐคณินบุญประเสริฐครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลุยน้ำท่วมเคหะร่มเกล้าระดมกำลังอส.สนับสนุนโครงสนับสนุนโรงครัวมหาไทยส่งต่ออาหารน้ำดื่มยาช่วยผู้ประสบอุทกภัยสักครู่กลับมาติดตามครับ
6: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านตอง
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
9: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
8: มาเตรียมพร้อมกัน
10: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง

0: อง
1: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
2: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าเพื่อติดตามและสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยร่วมกับเจ้าหน้าที่อส.สนับสนุนภารกิจลำเลียงข้าวกล่องน้ำดื่มยาและเวชภัณฑ์จากโรงครัวมหาดไทยเพื่อกระจายไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องการดำเนินงานดังกล่าวเป็นความร่วมมือแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยโดยให้ความสำคัญกับการดูแลความเป็นอยู่และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกรมแพทย์ทหารบกจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าพื้นที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังทำการตรวจโรคจ่ายยารวม182รายป่วยด้วยโรคไข้หวัดปวดกล้ามเนื้อท้องเสียผิวหนังอักเสบแผลอักเสบทำแผลตรวจรักษาโรคไข้หวัดใหญ่ ATKผลบวกจำนวน4รายและชุดแพทย์เคลื่อนที่เยี่ยมบ้านโดยใช้เรือตรวจโรคจ่ายยารวม178รายไข้หวัดปวดกล้ามเนื้อโรคกระเพาะอาหารท้องเสียผิวหนังอักเสบ34รายแผลอักเสบทำแผล1รายรวมผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น360รายโดยประชาการอาหารพัฒนาเดินเครื่องผลิตน้ำดื่มสนับสนุนประชาชนผู้ประสบอุทกภัยให้มีน้ำดื่มสะอาดสำหรับบริโภคตลอดช่วงสถานการณ์น้ำท่วมคุณธมรัตน์กันทาวินาหูรายงานครับ
4: สำนักงานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเดินหน้าผลิตน้ำดื่มตรากองบัญชาการกองทัพไทยจากโรงงานผลิตน้ำดื่มของหน่วยเพื่อสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยเร่งผลิตและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดสำหรับส่งต่อไปยังพื้นที่ประสบภัยและศูนย์พักพิงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับความต้องการน้ำดื่มของประชาชนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมโดยเบื้องหลังน้ำดื่มทุกขวดคือความใส่ใจในกระบวนการผลิตโดยให้ความสำคัญกับความสะอาดและคุณภาพตั้งแต่การดูแลพื้นที่และอุปกรณ์การผลิตการบรรจุไปจนถึงการจัดเตรียมก่อนส่งมอบพร้อมควบคุมกระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้น้ำดื่มที่สะอาดมีคุณภาพและปลอดภัยเหมาะสำหรับการบริโภคของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นการสนับสนุนสาธารณูปโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตโดยสำนักงานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนายังคงเดินหน้าผลิตน้ำดื่มอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนหน่วยบรรเทาสาธารณภัยและส่งต่อให้ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยให้มีน้ำดื่มสะอาดสำหรับบริโภคตลอดช่วงสถานการณ์น้ำท่วมกมลรัตน์ ขันธวินหุรายงานค่ะ
3: เมื่อน้ำท่วมหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำถ้าไม่จำเป็นอาจมีหลุมบ่อหรือสิ่งอันตรายที่ซ่อนอยู่ใต้น้ำหากจำเป็นควรสวมอุปกรณ์ป้องกันและเดินตามเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกรับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 22:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
2: ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
3: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัททางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคาร์ทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ส่งต่อความอร่อยสืบต่อความศรัทธาที่ไม่เคยเปลี่ยนคชาภาพาไปมูเปิดเรื่องราวแดงแหนมเนืองจังหวัดหนองคายกับศรัทธาในหลวงพ่อพระสัยรักคู่บ้านคู่เมืองที่ยึดเหนี่ยวหัวใจเคียงคู่กิจการให้รุ่งเรืองจากรุ่นบุกเบิกสู่ทายาทรุ่นที่3ในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Do D Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together และกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟ

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
2: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
3: พออยหอยกอปอกาป๋อง
4: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
1: วันพุธ
2: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
3: แชร์ข่าวเช้า First Class
1: วันพฤหัสและวันศุกร์
2: พบกับชาวพุธตุ๊ดตุ๊
4: ดแชร์ข่าวเช้าชาวพุธกับตุ๊ดตุ
5: ๊ดสนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟยังมีสุขภาพดีไปด้วยกันและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งก่อนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM Playlist Non-Stop
8: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัททางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เหมือนว่าฉันกำลังจะดีขึ้นแล้ว

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคาร์ทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ื่อศาสตร์นวดลึกลับกลายเป็นอาวุธไร้ร่องรอย
1: ค่ะปิงคลาสุมนาก
0: ับความแค้นที่เธอต้องสะสางเมื่อมีคนอยู่เหนือกฎหมาย
2: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
0: เธอจึงต้องกดมันด้วยตนเอง
1: เจอกูแน่ไปตรงอย่าง
3: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
0: โอเทศไมรอนชาเลตวาสิตาเอกธเนศดอมเหตระกูลและนักแสดงอีกมากมายคลึงทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี

0: FM Playlist of the Week
1: Champ of the Month ประจำเดือนกันยายน
0: Number 1
1: กลิ่นฝนเติ้ล First One เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94พอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
2: EFM NewsEFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายในเวลา 22 นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับสืบนครบาลทลายโกดังบุหรี่ไฟฟ้ายึดของกลางกว่า 13,000 ชิ้นและไทยช่วยไทยพลัส60-40คึกคักรายเดิมยืนยันเสร็จแล้วกว่า 22.3 ล้านรายสักครู่กลับมาติดตามครับ
6: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
7: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
9: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: แต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ตำรวจสืบนครบาลร่วมกับสน.แสมดำสนองนโยบายตำรวจขยายผลทลายโกดังซุกบุหรี่ไฟฟ้าชนิดใช้แล้วทิ้งยี่ห้อดังยึดของกลางกว่า 13,000 ชิ้นมูลค่า 5.2 ล้านบาทคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานครับ
3: ตำรวจสืบสวนนครบาลเข้าตรวจค้นโกดัง2จุดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและโกดังบริษัทขนส่งชิปปิ้งเอกชนแห่งหนึ่งภายในซอยสแกงามเขตบางขุนเทียนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาซึ่งเป็นคนงานชาวเมียนมารวม2รายพร้อมตรวจยึดของกลางบุหรี่ไฟฟ้าชนิดใช้แล้วทิ้งกว่า 13,000 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า 5.2 ล้านบาทโดยการตรวจค้นโกดังแห่งนี้ซึ่งเป็นบริษัทขนส่งนำเข้าจากต่างประเทศบุหรี่ไฟฟ้าชนิดนี้เป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นและอยู่ในช่วงขาดตลาดจากการสืบสวนเชื่อว่าสินค้าล็อตนี้ไม่ได้มาจากทางเรือแต่นำเข้ามาด้วยรถและไม่ใช่ทางใต้ซึ่งคาดว่ามาจากทางภาคอีสานหรือฝั่งประเทศลาวอยู่ระหว่างการสืบสวนหาตัวเจ้าของมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอย่างไรก็ตามมีรายงานข่าวแจ้งว่าสำหรับของกลางบุหรี่ไฟฟ้าล็อตนี้บริษัทชิปปิ้งเอกชนย่านซอยอนามัยงามเจริญ26ที่ถูกนำเข้ามาจากต่างประเทศมีการนำเข้ามาพักไว้โกดังแห่งนี้เมื่อวานนี้เพื่อรอการจำหน่ายให้กับผู้สั่งซื้อสินค้าโดยคาดว่าเป็นของชาวจีนที่สั่งเข้ามาณทิพย์สุดาตุลสาแห่ง
2: ไทยช่วยไทยพลัส60/40คึกคักรายเดิมยืนยันเสร็จแล้วกว่า 22.3 ล้านรายแต่ 90% รัฐบาลย้ำผู้มีสิทธิ์ที่เหลือกดยืนยันภายใน15ตุลาคมนี้คุณยวัฒน์ธิดาภูคำนวณรายงานครับ
4: นางสาวลลิดาเพื่อริวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพราะว่ามีประชาชนผู้มีสิทธิ์ในโครงการทั้งหมด30,700,000กว่ารายโดยหลังเปิดให้ยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมที่ผ่านมามีประชาชนทยอยเข้าระบบเพื่อยืนยันตัวตนต่อเนื่องสำหรับรายเดิมมีผู้มีสิทธิ์ประมาณ24,700,000กว่ารายขณะที่กดยืนยันเข้าร่วมโครงการ22,300,000กว่ารายคิดเป็น 90% ของผู้มีสิทธิ์ในกลุ่มดังกล่าวขณะที่ผู้มีสิทธิ์รายใหม่ซึ่งเป็นผู้ที่ตกเกณฑ์สวัสดิการแห่งรัฐมีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด 5,900,000 กว่ารายขณะนี้กดยืนยันเข้าร่วมโครงการแล้ว 1,500,000 กว่ารายคิดเป็นแค่ 25% ของผู้มีสิทธิ์ในกลุ่มดังกล่าวด้านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดประมาณ 70% ที่ยืนยันสำเร็จแล้วและอยู่ระหว่างการยอมรับเงื่อนไขอีกประมาณ 30% สำหรับประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดและเปิดใช้งาน G-Wallet จากนั้นกดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทย Plus กดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและยืนยันการลงทะเบียนรับสิทธิ์โดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15ตุลาคมและใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ปิดท้ายมาติดตามสรุปผลกีฬาเอเชียนเกม2026กับคุณสาธินีจันทร์กระจ่างวงครับ
5: การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่าที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้ทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มมาได้3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ4เหรียญทองแดงโดย3เหรียญทองได้จากยูยิสุรุ่นน้ำหนักไม่เกิน63กิโลกรัมหญิงโดยในรอบชิงชนะเลิศอรภาเสนาธรรมก็เอาชนะอเล็กซานเดียลูสจากฟิลิปปินส์ไปได้ส่วนเหรียญทองที่2ได้จากเรือใบประเภท IL4 ปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์ดาวรุ่งวัย16ปีที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมทำคะแนนเสียจบเป็นอันดับ1ที่25คะแนนและเหรียญทองปิดท้ายได้จากยูบะลังทัพทีมแดงดีกรีเหรียญทอง69กิโลกรัมในครั้งที่แล้วที่ครั้งนี้ขยับขึ้นมาเล่นรุ่น68กิโลกรัมซึ่งยูก็โชว์ฟอร์มในรอบชิงชนะเลิศเอาชนะนักกีฬาอิหร่านไปได้2-0ยกทางด้าน2เหรียญเงินก็ได้จากเซปักตะข้อประเภททีม4คนหญิงและเรือใบ420มิกขณะที่4เหรียญทองแดงได้ในเทควันโดหญิงรุ่น57กิโลกรัมหญิงกอล์ฟบุคคลชายและวินเซิร์ฟในรุ่น IQ Foil Open ชายและ IQ Foil เยาวชนหญิงสาธินีจันทร์กระจ่างวงรายงานค่ะ
2: เมื่อน้ำลดแล้วยังไม่ปลอดภัยทันทีต้องตรวจสอบไฟฟ้าโครงสร้างบ้านและสิ่งของที่ชำรุดเสียหายให้เรียบร้อยและอย่าลืมดูแลสุขอนามัยของทุกคนในบ้านอย่างใกล้ชิดเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทบกรับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น. อิทธิคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยคาถาแมวหลงกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยแมวฟินป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อย่าเอาความสุขฝากไว้ที่เส้นชัยแต่ฝากไว้ที่ก้าวต่อไปจะดีกว่า
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
4: ้ EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซีรีส์คลึงดูอันคัททางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist Non-Stop
2: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัททางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: ใต้โต๊ะวิทยา EP 65ปิดจบซีรีส์4จตุรมิตรอย่างงดงามกับโรงเรียนเทพสิริดีกรีแชมป์เดียวจตุปีลาสูแต่ที่นี่ไม่ได้มีดีแค่เรื่องบอร์ดดีสีตีเป่าก็เอาเรื่องดูโชว์จากวงดนตรีไทยประจำโรงเรียนที่สืบทอดมานานกว่า100ปี
1: บอกเลยว่ามีอึ้ง
0: พิเศษกับช่วงใต้โต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบไปเสริมกำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณ

0: 4เปิดวันไปเลยจ้า
1: อังคารกลุ่มโป
2: ก็เรื่องราวนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่ตัวของเอเองเนี่ยประสบด้วยตัวเองค่ะเอเนี่ยเป็นคนที่เห็นวิญญาณเพราะฉะนั้นก็จะมีน้องๆเนี่ยแวะเวียนเข้ามาให้เราช่วยเหลือ ซึ่งน้องคนนี้เขาชื่อว่าเดือนเขาบอกว่าพี่เอดูให้หนูหน่อยว่าในตัวของหนูเนี่ยมีอะไรและทีเนี้ยค่ะเอเห็นเหมือนมันเป็นเงาดำๆมาเขาวิ่งอยู่ตามผิวหนังของเขาหลังจากนั้นเดือนเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาอะค่ะเคยทำของใส่ผู้ชายคนหนึ่งและทำให้ไอ้คุณสายงูดำมันตีกลับมาหาตัวเขาและทีนี้เขาบอกว่าหลังจากที่พี่เดือนถึงไทยแต่เสียชีวิตแล้ววันที่จะต้องมีการเปิดโรงที่ตัวของเดือนนะมีงูนอนขดอยู่3ตัว
3: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 ที่ EFM 94
4: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Playlist Non-Stop
4: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัททางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: มึงว่าถ้ายังเจอกันอยู่แบบเนี้ยเราเมื่อไหร่จะลืมได้วะ

0: EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยซีรีส์คลึงดูอันคาร์ทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนอกสปูน
3: ทุกคนมีจังหวะชีวิตเป็นของตนเองแต่ทว่ากว่าฤดูกาลนั้นจะมาถึงตัวเราคงเจ็บจนไม่ไหวแล้วเจ็บบำบัดพอดแคสต์ร่วมกับบลูมชวนคุยเรื่องเจ็บจากจังหวะเวลาที่ใช่เมื่อไหร่จะมาถึงเพื่อให้ทุกคนเรียนรู้ความเจ็บและเตรียมตัวให้พร้อมกับการเบ่งบานในอนาคตของตนเองบำบัดความเจ็บนี้ไปพร้อมกันกับพี่อ้อยและพี่ก๊อฟเธอเที่ยวไทย5ตุลาคมนี้1ทุ่มตรงทางยูทูบเอไทม์ดูดีสนับสนุนโดยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูม BLUUM
2: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนอกสปูน
0: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
4: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและเที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปหมดห่วงเรื่องกระเป๋าสัมภาระ Travel Light ฝากเก็บฝากส่งที่ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ
1: EFM Fandom Live
5: สายละพลสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
8: เล่นเกมกันดีกว่าครับ
6: ได้เลย
8: ชื่อเกมว่า The Bird Club เป็นสมาคมชุมนกนะคะซึ่งภารกิจแรกชื่อว่าสมาคมทายนกใบให้อีกฝ่ายอ่ะทายให้ถูกว่าคุณเป็นนกอะไรจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
9: นกกระจอกเป็นสำนวน
10: ปัง
9: อันนี้ทำอะไรอยู
10: ่ยิง
9: อันนี้แหละ
10: นกตกปลา
11: เกือบถูก
10: มือยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว
11: พี่ว่าหลับตาบ้าง
8: พี่
11: สามเลือกอันหนึ่ง
9: โอ้ยแล้วเขาจะรู้ไหมนะนกนี
10: ่
9: นกอยู
11: ่นกอยู่ครับ
9: นกอยู่นกอยู่ข้างพี่ตา
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อ
13: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะปภ.ค่ะแจ้งสิทธิ์เยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม3ส่วนนะคะใช้เงินทดลองราชการตามอำนาจผู้ว่าจ่ายบ้านพัง 88,600 บาทเสียชีวิต 35,700 บาทค่ะขณะที่ก็ขยายความช่วยเหลือเพิ่มตามมติครม.บ้านพัง 9,000 บาทนะคะน้ำล้อม 5,000 บาทเสียชีวิต 2 ล้านบาทค่ะด้านของระบบประกันภัยพิบัติขอประชาชนผูกพร้อมเพย์ผ่านบัตรประชาชนนะคะหลักฐานครบก็โอนตรงไม่เกินภายใน15วันนะคะสอบถาม call center ค่ะโทร020125555ค่ะติดตามกันได้ใหม่นะคะ EFM News เรียงสีเกียรติคณาวงค่ะ
12: EFM News
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเพียบประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
14: จงภูมิใจในตัวเองบ้างอย่างน้อยเราก็ผ่านวันที่ยากที่สุดมาได้แล้ว
0: EFM Playlist Non-Stopสนับสนุนโดยซีรีส์คลึงดูอันคัททางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซิลี่คลึงดูอันคาร์ทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยมีติดล้อเป็นพรีเมียมหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada 1 2 3
2: 4 Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ไมล์ซันชายกลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดยบิวกิ้นอาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี

0: ุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: เป็น first jobber อยู่ผลงานที่ออกมาคือผมทำเต็มที่แล้วแต่ว่าตัวผลงานเองก็ยังไม่ผ่านมาตรฐานที่แบบผมตั้งไว้กับตัวเองนะผมรู้สึกว่ามันไม่คุ้มกับเงินเดือนที่ผมได้รับอะไรเงี้ยครับผมคิดมากไปไหมแต่ว่าอีกใจเนี่ยครับผมอยากออกมากกว่าผมไม่กล้าอยู่ต่อเงี้ย
2: ช่วงเวลาพ้นโปรมันแค่3เดือนน่ะถ้าเราไม่ใช่จริงๆเขาก็คงไม่เอาเราไว้หรอกแต่นี่เหมือนแบบแย่ขาเข้าไปข้างนึงแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าเหมาะหรือไม่เหมาะแล้วเรารู้สึกว่าไม่เอาละดึงขากลับดีกว่าอย่างเงี้ยพี่อาจจะรู้สึกว่ามันเร็วไปหน่อยในโลกของการทำงานอ่ะพายุมันคงไม่ได้ดั่งใจเราไปซะทุกอย่าง
0: พุทโธพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
0: EFM Playlist Non-Stop
3: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคาทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Nonstop
1: สนับสนุนโดยซีรีส์คลึงดูอันคาร์ทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: เงิน50บาทเลือกได้ว่าจะเอฟหรือจะออมแต่ถ้าเลือกออมตอนนี้อาจได้เงินล้านสลากทกสชุดดิจิทัล plus เริ่มแค่50บาทลุ้นสูงสุด3ล้านได้ถึง12งวดเงินต้นไม่หายพร้อมรับดอกเบี้ย 0.02% ต่อปีสลากทกสชุดดิจิทัล plus ออมง่ายๆผ่านแอป BAAC Mobile เท่านั้นตั้งแต่17กันยายน2569เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: มีชีสอีกไหม
2: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
2: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะพยากรณ์อากาศนะคะซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้นตั้งแต่4ตุลาคมไปตลอดสัปดาห์จนถึงวันที่10ตุลาคมนะคะแต่ยังดีค่ะว่าการพยากรณ์อากาศยังมีความหวังเพราะภาคอีสานภาคเหนือค่อนข้างเคลียร์และอยู่ในระดับปานกลางในเขตภาคกลางแต่จะหนักมากค่ะเมื่อดูจากภาพถ่ายดาวเทียมเห็นว่ามีมวลก้อนใหญ่สีแดงอยู่ในบริเวณทะเลจีนใต้ที่กำลังจะเคลื่อนตัวเข้าผ่านประเทศเวียดนามและเข้ามาสู่ประเทศแถบอินโดจีนทั้งหมดนะคะซึ่งก็น่าจะมาถึงประเทศไทยในช่วงของวันที่4ถึง10ตุลาคมนี้นะคะติดตามกันต่อไปค่ะ EFM News เสียงสีเกียรติคณาวงค่ะ
0: EFM News
1: สนับสนุนโดยคาถาแมวหลงกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยแมวฟินป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ความล้มเหลวไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่มันคือจุดเริ่มต้นของบทเรียนใหม
5: ่ Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันอาทิตย์ความรักและความเข้าใจในครอบครัวคือพื้นที่ปลอดภัยที่ดีที่สุดนะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life 1 2 3

0: 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: น้องเหมียวถูกใจ Process ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีฟีสต์ไดอร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงโจ้
3: ในเวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะในช่วงวันนี้จนถึง4ตุลาคมค่ะสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนะจัดงานอเมริกันแฟร์เฉลิมฉลองครบรอบ250ปีสหรัฐอเมริกาค่ะก็เปิดให้ประชาชนทั่วไปนะคะร่วมสัมผัสประสบการณ์ความสนุกโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะโดยจัดขึ้นที่ตลาดเมย์แฟร์จังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะภายในงานอเมริกันแฟร์ผู้ร่วมจะได้พบกับนิทรรศการที่น่าสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจากบริษัทอเมริกันนะคะพร้อมทั้งเรียนรู้ผลงานของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐในประเทศไทยด้วยทั้งนี้แล้วค่ะสำหรับกิจกรรมไฮไลท์รวมทั้งความบันเทิงภายในงานสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐค่ะออกแบบเพื่อสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับผู้ร่วมงานทุกท่านค่ะโดยแบ่งเป็นหลากหลายประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นเกมสนุกที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้ตื่นตาตื่นใจไปกับโชว์บอลลูนกิจกรรมขึ้นบอลลูนชมวิวทดลองขับรถแบรนด์อเมริกันสาธิตการทำอาหารมุม DIY ทำสร้อยข้อมือมิตรภาพและพวงกุญแจเพนหน้าบ้านลมและก็เกมตอบคำถามความรู้รอบตัวเกี่ยวกับอเมริกาค่ะติดตามกันได้ใหม่นะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณาวงค่ะ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ชีวิตไม่ใช่ข้อสอบดังนั้นคำตอบจึงไม่มีแค่ถูกหรือผิด

FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูนกินนอสปูน
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูนกินนอสปูน
0: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
3: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครค่ะบอกว่าการช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเป็นเงินตามมติคณะรัฐมนตรีมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนมีเงื่อนไขครอบคลุมกรณีน้ำท่วมเข้าบ้านและเกิดความเสียหายแม้น้ำจะท่วมไม่ถึง7วันกรณีน้ำเข้าบ้านเกิน7วันและกรณีบ้านหรืออาคารถูกน้ำล้อมรอบเกิน7วันโดยตอนนี้มีผู้แจ้งความเดือดร้อนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐประมาณ 230,000 คนเรือนแล้วนะคะการยื่นผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเป็นการขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนซึ่งแยกออกจากการขอรับเงินช่วยเหลือในส่วนของความเสียหายที่ต้องมีการประเมินมูลค่าความเสียหายจริงตามระเบียบกระทรวงการคลังและกรุงเทพมหานครนะคะเนื่องจากว่าระบบออนไลน์ของทั้ง2ส่วนนั้นยังไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้ดังนั้นแล้วค่ะหากประชาชนนั้นยื่นผ่านระบบออนไลน์ก็จะต้องยื่นทั้งระบบของแอปพลิเคชันทางรัฐและระบบออนไลน์ของกรุงเทพมหานครทั้ง2 อย่างเลยค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เรียงสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยคาถาแมวหลงกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยแมวฟินป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ผู้ที่แข็งแกร่งคือผู้ที่กล้ายิ้มให้ความทุกข์ผู้ที่มีความสุขคือผู้ที่หัวเราะให้อุปสรรค
6: Inspiration
2: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันอาทิตย์อย่ากลัวที่จะล้มเหลวเพราะความผิดพลาดคือบทเรียนที่จะทำให้เราเติบโตและเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้นนะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพทช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ึกเพราะฉันไม่เคยไม่รู้สึก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะชุมชนชาวปาเลสไตน์ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขตเวสต์แบงค์ค่ะจำใจต้องหลบไปอยู่อาศัยตามถ้ำและก็โพรงหินหลังบ้านเรือนของพวกเขานั้นถูกรื้อถอนจนหมดสิ้นพวกเขาบอกว่าถูกรุกรานและปราบปรามอย่างหนักจากฝ่ายบริหารพลเรือนและกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลอยู่เป็นประจำค่ะพวกเขาไม่เหลือแม้แต่บ้านค่ะจึงจำใจต้องขุดเจาะถ้ำขึ้นมาก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่พอจะทำได้ในเวลานี้และไม่มีทางเลือกอื่นค่ะทั้งนี้แล้วนะคะภายในถ้ำเขาใช้เวลาขุดมาแล้วราวๆ6เดือนค่ะแม้ว่าการขุดนั้นจะยากลำบากมากเพราะความแข็งของชั้นหินแต่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นเลยค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
1: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ให้ที่ดีคือให้อภัยให้ต่อไปคือให้โอกาสตัวเอง

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไตล์อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อ
3: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะผลการสำรวจของรัฐบาลเกาหลีใต้ค่ะพบว่าเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบมากกว่าครึ่งเริ่มใช้สมาร์ทโฟนกันแล้วนะคะก็ได้ทำการสำรวจผู้ปกครองของเด็กชาวเกาหลีใต้จำนวน400คนค่ะที่มีอายุระหว่าง2ถึง5ขวบเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ลูกของเขานั้นเริ่มใช้สมาร์ทโฟนก็พบว่าสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดก็คือ 37.18% บอกว่าลูกของพวกเขานั้นเริ่มใช้สมาร์ทโฟนในช่วงอายุ12ถึง23เดือนค่ะขณะที่13.8% บอกว่าเริ่มใช้ในช่วงอายุ0ถึง11เดือนซึ่งเมื่อรวมกันแล้วค่ะก็มีเด็กถึง 50.9% นั้นเริ่มใช้สมาร์ทโฟนก่อนอายุครบ2ขวบค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
4: EFM 94ช็อคอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: เก็บเงินทีละนิดเดี๋ยวชีวิตก็จะสบาย
6: E-spiration
2: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันอาทิตย์ชีวิตจะผิดพลาดบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะชีวิตเราเริ่มต้นใหม่ได้ในทุกๆวัน
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
1: EFM News
3: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News EFM News EFM NewsEFM News. EFM News.
2: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะปภ.นะคะเตือนประชาชนค่ะที่ตอนนี้เนี่ยมีหลายความช่วยเหลือจากภาครัฐลงไปช่วยเหลือค่ะก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังเรื่องของข้อความ SMS ที่จะแอบอ้างการขอข้อมูลลงทะเบียนเพราะว่า SMS ของระบบประกันและปภ.นั้นไม่มีการแนบลิงก์นะคะหมายเลขทะเบียนหรือหมายเลขบัญชีธนาคารก็ไม่มีเช่นกันค่ะและก็ไม่ได้มีการส่งสลิปหรือการโอนเงินเพื่อเป็นการต่อรองให้มีการช่วยเหลือหรือทำการที่เร็วขึ้นหากมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้นะคะผ่านสายด่วนนิรภัย1784ค่ะติดตามกันต่อไปค่ะ EFM News เรียงสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
1: EFM News
3: สนับสนุนโดยคาถาแมวหลงกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยแมวฟินป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: โลกให้บทเรียนในแง่ร้ายเพื่อให้เรานั้นมองเห็นแง่ดี

0: ปิดแอป A-Time ฟังฟินตอบบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: กิน

0: บายนี้แมวฟินต้องกินนมนะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไตล์อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ
1: ้อ EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: อรุณสวัสดิ์ค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงแรก6นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะสภากาชาติไทยเดินหน้าช่วยผู้ประสบอุทกภัยกทมส่งอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่ม 1,500 ชุดสักครู่มาติดตามค่ะ
5: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น

0: าพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: สภากาชาดไทยเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกทมโดยส่งอาหารปรุงสุกพร้อมกับน้ำดื่ม 1,500 ชุดถึงชุมชนเขตคันนายาวคลองสามวาคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
7: สภากาชาดไทยโดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ชุมชนบ้านเกาะสวนสยามชุมชนริมคลองหลอแหลโรงเรียนคันนายาวเขตคันนายาวและชุมชนริมคลองพระยาสุเรนซอย41เขตคลองสามวาโดยจัดส่งอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มจากครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทยชุมชนละ500ชุดรวม1,500 ชุดพร้อมชุดยาสามัญประจำบ้านสำหรับชุมชนและชุดยาบรรเทาอาการน้ำกัดเท้าอย่างละ100ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลสุขภาพเบื้องต้นของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงทีปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
6: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมขนส่งทางบกเผยถึงกรณีป้ายทะเบียนรถสูญหายจากน้ำท่วมว่าประชาชนสามารถขอออกใบแทนป้ายทะเบียนหรือป้ายภาษีได้โดยผู้ถือกรรมสิทธิ์รถสามารถใช้สำเนาเล่มทะเบียนหากมีหรือใช้บัตรประชาชนฉบับจริงแทนได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้โดยค่าธรรมเนียมป้ายทะเบียนแผ่นละ100บาทและค่าคำขอ5บาทติดตามสภาพอากาศค่ะประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยจะเริ่มมีฝนจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปโดยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนที่ตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและอ่าวไทยประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศจีนตอนใต้แล้วโดยคาดว่าจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในวันนี้และหลังจากนั้นจะแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันที่4ตุลาคมสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
8: พนมกรขอพรพระชีวิตจะเป็นสุขสีตั้งมั่นทำความดีรักษาศีลทุกคืนวันน้อมนำหลักคำสอนมิอาวรไม่แปรผันหลักธรรมนำชีวันจิตตั้งมั่นนิรันดรตั้งใจทำดีวันนี้วันพระ
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: สถิตในใจไทยนิรันดรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
2: อุปสรรคทำให้เราเดินช้าลงแต่ไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้เราหยุดเดิน
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
3: ้ EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop สวัสดีวันอาทิตย์การเข้าวัดทำบุญช่วยให้จิตใจสงบหยุดคิดเรื่องราววุ่นวายและกลับมาโฟกัสกับความเรียบง่ายของชีวิต
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: หารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: พาไปมู
2: ส่งต่อความอร่อยสืบต่อความศรัทธาที่ไม่เคยเปลี่ยนคชาพาพาไปมูเปิดเรื่องราวแดงแหนมเนืองจังหวัดหนองคายกับศรัทธาในหลวงพ่อพระไสยรักคู่บ้านคู่เมืองที่ยึดเหนี่ยวหัวใจเคียงคู่กิจการให้รุ่งเรืองจากรุ่นบุกเบิกสู่ทายาทรุ่นที่3ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Do D Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together และกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้ Robusta เข้มเต็มรสกาแฟ
4: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
5: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
4: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน็อตสปูนกินน็อตสปูน
6: ไอคอนกลุ่มโป
7: ก็เรื่องราวนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่ตัวของเอเองเนี่ยประสบด้วยตัวเองค่ะเอเนี่ยเป็นคนที่เห็นวิญญาณเพราะฉะนั้นก็จะมีน้องๆเนี่ยแวะเวียนเข้ามาให้เราช่วยเหลือ ซึ่งน้องคนนี้เขาชื่อว่าเดือนเขาบอกว่าพี่เอดูให้หนูหน่อยว่าในตัวของหนูเนี่ยมีอะไรและทีเนี้ยค่ะเอเห็นเหมือนมันเป็นเงาดำๆมาค่ะวิ่งอยู่ตามผิวหนังของเขาหลังจากนั้นเดือนเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาอะค่ะเคยทำของใส่ผู้ชายคนหนึ่งและทำให้ไอ้คุณใส่งูดำมันตีกลับมาหาตัวเขาและทีนี้เขาบอกว่าหลังจากที่พี่เดือนถึงไทยแต่เสียชีวิตแล้ววันที่จะต้องมีการเปิดโรงที่ตัวของเดือนนะมีงูนอนขดอยู่3ตัว
8: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 ที่ EFM 94
9: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
10: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: กระเป๋าเดินทาง1ถุงกอล์ฟอีก1ภูเก็ตคนเดียวชิวๆ
1: เป้ใบใหญ่อุปกรณ์แคมปิ้งทุ่งแสลงหลวงกับแก๊งเพื่อนๆสบายๆ
0: สัมภาระเยอะขนาดนี้ไม่ว่าจะแพลนเที่ยวที่ไหนทริปใกล้หรือไกล
1: พี่ไพรก็พร้อมส่งด่วนของทุกชิ้นถึงจุดหมายทั่วประเทศ Travel Light เที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: ความจริง MBTI อ่ะมันคือเป็นเครื่องมือนึงนะคะเอาไว้ทำความเข้าใจตัวเองในด้านบุคลิกภาพกระบวนการทางความคิดซึ่งจะออกมาเป็น4ตัวอักษรด้วยกันแล้วก็จัดคนออกมาเป็น16บุคลิกภาพแต่มันไม่ได้เป็นการจำกัดกรอบว่าคนจะมีแค่16ทายบนโลกเท่านั้น
2: ถ้าเกิดเรารู้ทายแล้วนี่มันสามารถเอาไปทำอะไรต่อได้ครับ
3: หลากหลายเลยค่ะเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการทำงานจริง HR ก็มีการแบบจัดกลุ่มในการทำงานอะไรเงี้ย
1: แต่ถ้าในที่เนี้ยถ้ามันถูกแบ่งทีมมาอยู่แล้วอ่ะเราก็ใช้อันเนี้ย MBTI เป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจว่าเราสื่อสารกับคนไทยนี้ยังไง
4: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบ.ที่ประกันติดโลกมีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมีอีซี่พา
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งงดให้บริการขบวนรถนำเที่ยวเส้นทางกรุงเทพหัวลำโพงน้ำตกกรุงเทพหัวลำโพงวันที่3ถึง4ตุลาคมนี้หลังสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อุทยานไชโยกกาญจนบุรีสักครู่มาติดตามค่ะ
7: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
8: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
9: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
8: หรอใช้ยากไหมล่ะ
9: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
9: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
8: อืมดีจังโอเคเลย
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล